0: ใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
1: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราคือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
0: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
2: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเนี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานความเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
0: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉิน ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
5: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่รัฐบาล
4: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดียนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
3: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ โดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่

0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่จะรับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่จะรับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2พบชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคชั่นชั้นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟไป26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสรุจทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวMTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทย ผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for allเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.1 นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่า

0: vibration up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ือไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: งใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนด

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: พี่สนิทกันก็พอจำได้แต่ไม่สนิทนักเห็นทีจะจำยากนะ
2: ไม่ยากหรอกวะแต่พยายามหรือว่าอยากจะจำวันนั้นน่ะเป็นวันเพ็ญเดือน12รถที่การนั่งไปออกจากทางแยกกำลังจะเลี้ยวพวกเองก็พุ่งปราดเข้ามาเกือบจะชนรถข้าแล้วก็เกิดการต่อปากต่อคำกันขึ้นผลก็คือต้องทลาเข้าหากันเพื่อจัดการกันให้ดิ้นไปข้าหนึ่งแต่บังเอิญถูกข้าไว้ซะก่อนที่จะแยกจากกันยังฝากคำพูดท้าทายไว้ด้วยหวังว่าเองคงจำได้นะทีนี้เมื่อพบกันแล้วในห้องเหมาะอย่างนี้ก็สมควรจะให้สาสามัญชีกันซะเลย

0: ี่จ๋าไอ้เรื่องอย่างนี้ฉันจำไม่ได้หรอกพี่
1: ใช่แหละ
0: ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยเอ็งนึกออกหรือเปล่าวะจ๊ะ
1: ไม่ออกคงไม่ออกเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่ออกแน่แน่
2: งั้นก็โทรให้มันนึกออกซิวะ
3: สบายข้าพร้อมจะช่วยทบทวนความทรงจำ
4: จำไม่ได้ก็ไม่ว่าทีเนี้ยนะใครอยากจะรู้เรื่องอื่น
1: เรื่องอะไรพี
4: ่เอ็มาด้อมๆมองๆก็เรื่องอะไรโดยเฉพาะพวกข้าเดินออกไปเอ็งก็มาแอบดูแล้วก็ออกติดตามใครอยากรู้ว่ามาเดินทำอะไรกัน
1: เอ๊ะเปล่าๆนี่พี
0: ่มีแต่เราจะต้องระวังตัวนะ
4: ระวังเรื่องอะไรวะ
0: อ
4: ้
0: าวก็คนของพี่เห็นพวกฉันแล้วมาทำรับรับรอรอแล้วก็วิ่งจู๊ดลงมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาทำรุบๆรอรอไอ้เราก็สงสัยว่าพวกพี่จ้องเล่นงานจะเรื่องอะไรหรือเปล่ามันก็แค่นั่นแหละ
1: ใช่พี่ใช่จ้ะเรากลัวพี่จนตัวสั่นเล็กๆนี่เลยก็ถึงได้แอบดูความจริงเราก็ไม่ใช่ศัตรูกันไม่ใช่เหรอพี่ถึงว่าพี่จะเคยเห็นหน้ากันฉันก็ลืมมันหมดแล้วนะไม่ได้คิดอะไรเลยจะมีเคยพูดอาฆาตไว้ก็คงจะพูดส่งเดชไปงั้นเองไม่จริงจังอะไรหรอกพี
4: ่แล้วมาทำอะไรแถวนี
1: ้ก็มาทำธุระนั่นจ้ะเสร็จแล้วก็มาพักที่โรงแรมเนี่ยมันก็เท่านั้น
4: พอยมาธุระอะไร
0: แหละพี่มาธุระเรื่องพลอยจ
1: ้ะได้ได
4: ้ทำธุระเรื่องพลอย
0: จ้ะ
4: เอ็งอยู่ที่ไหน
0: อยู
1: ่บอกที่เอ็งบอก
0: อยู่เมืองจันจ้ะ
4: จริงเหรอวะ
0: จ้ะ
2: อยากรู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องเหยียบถึงจะรู้เว้ย
3: เหยียบเหยียบเมื่อไหร่มันก็พูดความจริงได้เมื่อนั้น
1: พี่จะโทรหกพี่ทำไมพูดอย่างนั้นเล่า
0: จริงเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยจ้ะพี่จ
1: ้
0: ะ
1: ใช่จ้ะ
0: เท่านี้ก็กินน้ำพริกไม่ไหวแล้วโ
4: ถแต่มึงไม่ได้พูดความจริงมึงมาด้อมด้อมมองมองเรื่องอะไรกันทำไมต้องมาจ้องเล่นงานพวกข้าด้วยพวกข้าไปทำอะไรฮะ
1: ก็พวกพี่ทำพิรุธก่อนนี่ฉันก็ไม่รู้
0: แล้วแล้วมีอย่างที่ไหนนะเห็นหน้าแล้วก็วิ่งหนีก็จะเดินเฉยๆมันคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต่อพี่อย่ามาหาความกันดีกว่าเชื่อฉันนะ
2: พูดไม่รู้เรื่องจำมันไว้ทำไมกันล่ะ
3: อีกแล้วพี
4: ่เฮ้ยลงมา

0: ยังกลัวตายอีกเหรอคุณลักเล่
1: โถปลิวอะไรๆเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วดิจ้าปลิวไม่น่าจะใจร้อนเลย
0: ผมดูคุณมานานแล้วคุณไม่มีความจริงใจอะไรเลยนอกจากจะใช้งานเพียงอย่างเดียวมีแต่คำหวานๆคอยหลอกล่อมาตลอดพอเผลอเข้าก็แอบมานอนโรงแรมไอ้หมอนี
2: ่เราพอทำธุระกันเนี่ย
0: ธุระเหรอพี่รู้ธุรกิจบนร่างกายนะสิ
1: ฉันยอมรับว่าฉันเมาไปเผลอตัวไปหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้คิดแล้วนะจ๊ะฉันจะทำตามที่ฉันเคยพูดกับเปลวเอาไว
2: ้ผมเองก็สัญญากับคุณแล้วนะต่อไปจะไม่พบปะยุ่งเกี่ยวกับคุณลักเล่อีกเลยเราต่างคนต่างเดิน
1: คุณเด่นคุณลืมสัญญาของเราแล้วเหรอเราคุยกันเมื่อครู่นี้เองต่อไปเราจะร่วมชีวิตเป็นคนคนเดียวกันเราจะกลับไปค้าพลอยกันที่เขาสมิงแล้วทำไมเราจะยอมแพ้มันง่ายๆที่ฉันจำเป็นต้องอ่อนน้อมต่อมันเพราะปืนในมือของมันคุณน่ะไม่รู้อะไรไอ้เปลวเป็นมือปืนที่ร้ายกาจมากมันเป็นพระการแห่งเขาสมิงที่เฉพาะอิทธิพลต่างๆต้องกลัวมัน
2: ใจเย็นๆสิคุณลักเล่ผมจำเป็นต้องสัญญากับมันเพื่อหาโอกาสหยิบปืนที่คุณทำตกเอาไว้คุณต้องพยายามหาทางหลอกมันตายใจให้ได้และโอกาสจะเป็นของเราเราจะต้องชนะจัดการกับมันได้พยายามหน่อยสิคุณใช้เรือนร่างอาบเสน่ห์ของคุณสิทำให้มันหลงไหลใจอ่อนยอมเลิกข้าแล้วโอกาสนั้นจะเป็นของเราทำให้ผมมีโอกาสจัดการกับมันได้สิ

จะฆ่ารักเร่ได้จริงๆเลยในเมื่อหัวใจของเราเป็นของหล่อนจนหมดมาแต่ไหนแต่ไรใบหน้ารูปร่างเธอสะสวยส่วนสัตว์ต่างๆในยามไม่มีผ้าห่อหุ้มชนีมันมีเสน่ห์เย้ายวนผู้ชายคนไหนเห็นหรือได้สัมผัสต้องรักต้องหลงใหลหล่อนงามมันถูกบรรจงปั้นมาด้วยฝีมือของจิตรกรมือดีแม้จะเคยผ่านมาหลายผัวแล้วก็ตามมันไม่ได้หย่อนยานหรืออ้วนฉูดจนน่าเกลียดเราเคยเห็นมาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขของหล่อนเลยหล่อนเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์จริงๆดูยังไงก็ไม่มีวันสูงอายุขึ้นไปได้เลยอ่อนยาวเหมือนสาวๆอายุ25-26เท่านั้นทั้งที่อายุจริงไปจน32-33แล้วก็ตามเราถึงได้รักหล่อนหลงหล่อนจนถอนตัวไม่ขึ้นมาจนทุกวันนี้แต่สิ่งที่เราเกลียดและชิงชังที่สุดคือหัวใจตอแหลของหล่อนเรากลัวจะฆ่าหล่อนไม่ได้เพราะดวงตาหวานฉ่ำดำครับกำลังถูกชื่นด้วยน้ำตาจนดูน่าสงสารจนความรักชักจะมาจับใจเราอีกเราต้องแก้เรื่องนี้ให้ตกไม่ฉะนั้นเราจะเสียท่ากลายเป็นทาสของหล่อนอาจจะต้องถึงตายเพราะคนอย่างรักเร่มีร้อยเร่พันเรมมายาสาไถไปที่หนึ่งจนฆ่าผู้ชายมาแล้วหลายคน

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธเจ้าปลิวเมื่อเธอสิ้นรักสิ้นศรัทธาฉันละจะทำอะไรกับฉันก็ทำไม่ต้องรักไม่ต้องสงสารฉันอีกต่อไปจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าฆ่าฉัน
1: ผู้หญิงอย่างคุณเจ้าเล่ห์แสนกลมายาสาไทยผมเชื่อคุณมายาวนานแล้วยอมให้คุณสมทภายมาตลอดมันควรจะสิ้นสุดก็สักที
0: ก็สุดแท้แต่ปลิวจะเวทนาเธอจ้ะ
2: โอ้ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณปลิว
1: เหมือนนั่นแหละตัวดีทำให้คุณรักเร่เปลี่ยนแปลงแบ่งหัวใจจากกูไปปันให้มึง
2: ความจริงเรามาทำธุระกันจริงๆนะแต่บังเอิญความเมาทำให้เราย่ำยีหัวใจคุณปลิวไปคุณปลิวเองก็ยอมรับไม่ใช่เหรอคุณรักเร่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าร
1: ักเอาละพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดธุระของมึงทำไมต้องมาจบกันที่เตียงด้วยวะธุระอะไรกัน
2: ก็เราต้องการกำจัดไอ้โอยอ่ะมันเป็นศัตรูของผมบังเอิญเป็นศัตรูของคุณลักเล่กับคุณปลิวด้วยใช่ไหมเมื่อเรามีศัตรูคนเดียวกันเราจึงร่วมมือกันกำจัดมัน
0: ใช่จะปลิวเรามาจัดการเรื่องเจ้าโอยที่มันเคยฆ่าคุณเกริกเจ้านายของปลิวไงล่ะ
1: เจ้าโอยนั่นแหละศัตรูตัวร้ายเจ้าโอยฆ่าคุณเกริกนั่นเลยคุณเองแพทย์สยา
0: ปลิว
1: ผมเข้าใจแล้วทำไมเจ้าโอ้ยถึงเข้าคุกเพิ่งจะตาสว่างรู้แจ้งเห็นจริงว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนเพราะอะไรแล้วใครเป็นตัวการ

0: ปลิวปลิวหมายความว่ายังไงจ๊ะ
1: อย่าให้ผมต้องพูดอะไรมากกว่านี้เลยอะไรอะไรน่ะคุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจทั้งหมดพูดไปมันก็เท่านั้นเอง
0: แล้วเปลี่ยนใจยังไงกับฉัน
1: ผู้หญิงอย่างคุณข้าก็ตายเปล่าแต่เอาเถอะผมจะปล่อยคุณ
0: ปลิวจริงเหรอจ๊ะ
1: เพราะเรื่อง

0: ชีวิตคืนไปและจะไปซ้ำซ้อนเป็นดอกไม้ทองกับใครยังไงที่ไหนผมไม่เกี่ยวผมต้องการแต่พลอยก้อนนั้นผมจะได้ตั้งตัวเป็นตัวของตัวเองสติหลังจากเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณมามากแล้วถ้าไม่ได้มากคุณต้องชดใช้นี่ด้วยชีวิตผมจะเอาไปขายสัก10 ล้านมันคงจะทำให้ชีวิตผมสงบสุขได
1: ้พลอยราคา10 ล้านโอ้โหมันคงก้อนใหญ่มากทีเดียวเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินว่าพลอยอะไรที่มีราคาแพงถึงขนาดนั้นแล้วถ้ามันเป็นของเราล่ะอะไรๆก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นไม่ต้องแฉบตามองผมหรอกคุณลักลีตอบตกลงกับมันไปเถอะเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมาเอง

0: ว่ายังไงเราไม่มีเวลาพูดกันอีกแล้วนะผมเสียเวลามากเกินไปแล้วถ้าเสียดายพลอยราคา10ล้านก็อย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยชดใช้หนี้กับมันด้วยชีวิต
1: อ๋อเดี๋ยวคุณปลิวเดี๋ยวจะพงใจร้อนสิครับขอเวลาผมปลอบใจคุณลักเล่หน่อยเพื่อจะได้ยุติปัญหาทั้งหมดไปซึ่งความจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับผมเป็นเรื่องระหว่างคุณกับคุณรักเล่แต่ผมก็ไม่อยากให้มีการตายเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นจะพากันเดือดร้อนไปหมด
0: เอาละฉันให้เวลาแกแค่3นาทีและจะไม่มีเวลาต่อรองพูดจาใดๆอีกทั้งสิ้นนอกจากทำตามข้อเสนอของฉันระวังชีวิตกับพลอยราคา10ล้านจะเลือกเอาอย่างไร
1: คุณรักเล่ผมว่าคุณให้เขาไปดีกว่ามันเป็นของนอกกายเนี่ยไม่ตายเราก็หาใหม่ได้แต่ถ้าตายไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลือเลยผมว่าคุณสงวนชีวิตของคุณไว้เถอะอย่าไปเสียดายของได้เลยนะ
2: แต่คุณเกริกเป็นคนเอาไปนะจริงๆจะเปลี่ยวคุณเกริกเป็นคนเอาไป
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
10: ไท ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
3: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่วมทำร่วมใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ฟ้าเชียงใหม่มีเมฆปกคลุมเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะปริมาณฝนไม่มากไม่เกิน35มิลลิเมตรอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้แต่ที่34องศาเซลเซียสแต่ก็ยังมีการเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะยังคงติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่นะคะพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีก1เพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ผู้นำจีนเหมาเจ๋อตุงอย่าอะไรเศร้าส้อยกับเมล็ดพืชเพียง2เมล็ดในป่าใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่น้อยตั้ง 7-800 ต้นนี้เลยอาวุธเป็นของสำคัญในการทำสงครามแต่อาวุธก็หาใช่เป็นปัจจัยที่จะตัดสินสงครามได้ไม่กำลังของคนต่างหากที่จะตัดสินได้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะศัตรูของการศึกษาก็คือความพึงพอใจในตัวเองถ้าคิดจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ควรจะเริ่มต้นจากความไม่พึงพอใจในตนเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งความอร่อยที่สีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงทุ่มครึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวขาหมูสุกี้โคคาและปอบเปี๊ยะสดเชิญค่ะร้านสีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวเนก้า
2: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
8: Mass FM

ชีวิตใหม่การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการทำงานนะคะดังเช่นบริษัทแรดทิลคือบริษัทวิศวกรรมในนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียที่ทำการสำรวจวางผังสวนสาธารณะทำถนนและการพัฒนาต่างๆค่ะในช่วงเริ่มต้นนั้นเขาดำเนินการโดยพนักงานเพียง4คนจนกระทั่งสามารถทำเงินจากสาขาย่อยอีก5สาขาได้ถึง10ล้านดอลลาร์ต่อปีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างจอร์จแรดทิลเขาได้กล่าวว่าความสำเร็จของบริษัทเกิดจากการนำเอาบริการที่หลากหลายมารวมเอาไว้ในที่เดียวการผสมผสานบริการต่างๆเข้าด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังที่จอร์จได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่านักธรณีวิทยาและวิศวกรพูดภาษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยที่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและทำให้ฝ่ายต่างๆยังคงปฏิบัติงานได้อย่างดีเหมือนเดิมจอร์จเขาจึงตระหนักได้ว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเขาบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องก้าวถอยหลังเพื่อรับฟังอีกฝ่ายเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากอีกฝ่ายได้ถ้าหากเราทำอย่างถูกต้องค่ะดังนั้นความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสำคัญต่อการหล่อหลอมองค์กรและการพัฒนาในระยะยาวขององค์กรด้วยค่ะ

0: มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Programพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าว

จาก Facebook ของอาจารย์วัฒนาก้านบัวค่ะได้ทำความเข้าใจใหม่เรื่องเอลนิโยว่าไม่ใช่ภัยพิบัติและไม่ได้ทำให้ไทยแล้งจัดอย่างที่คิดค่ะช่วงนี้หลายคนคงได้ยินข่าวเรื่องเอลนิโยหรือซูเปอร์เอลนิโยแล้วรู้สึกตกใจกลัวว่าบ้านเราจะเกิดภัยพิบัติร้อนตับแตกหรือแล้งจนปลูกพืชไม่ได้วันนี้เรามาเล่าความจริงด้วยภาษาง่ายๆให้ฟังกันนะคะ1เอลนิโยคืออะไรมันไม่ใช่ภัยพิบัติพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเอลนิโยคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นกว่าปกติมันไม่ใช่พายุไม่ใช่แผ่นดินไหวและไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวแล้วทำลายทุกอย่างตัวมันเองไม่ใช่ภัยพิบัติแต่เป็นแค่การเปลี่ยนทิศทางของลมและอุณหภูมิน้ำทะเลที่ไกลออกไปกลางมหาสมุทรเท่านั้น 2. แล้วที่บอกว่าเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมหรือแล้งจัดมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เกิดกับประเทศอื่นเป็นหลักฝั่งอเมริกาใต้เช่นเปรูเอกวาดอร์น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจะดึงเมฆและฝนไปตกแถบนั้นทำให้ฝั่งอเมริกาใต้เจอฝนตกหนักและน้ำท่วมจริงฝั่งออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อยู่ขอบมหาสมุทรแปซิฟิกพอดีเมื่อเมฆลอยหนีไปอเมริกาใต้ฝั่งนี้จึงเจอความแห้งแล้งและไฟป่าได้ง่ายค่ะ 3. ทำไมประเทศไทยถึงไม่เหมือนประเทศอื่นหลายคนกลัวเพราะคิดว่าไทยจะแล้งหนักเหมือนประเทศอื่นแต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีเกราะคุ้มกันและระบบฝนของตัวเองซึ่งไม่ได้พึ่งพาลมค้าหรือเทรดวินด์จากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลักนะคะบ้านเราได้น้ำฝนจาก3ขั้นตอนหลักดังนี้ค่ะขั้นที่1ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พฤษภาคมเป็นต้นไปลมนี้พาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันคนละฝั่งกับเอลนิโยพัดเอาความชื้นเข้ามาให้เราค่ะขั้นที่2ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนสิงหาคมถึงตุลาคมเมื่อถึงช่วงปลายปีร่องฝนจะพาดผ่านประเทศไทยบังคับให้อากาศยกตัวจนเกิดฝนตกหนักช่วงบ่ายและค่ำอย่างต่อเนื่องขั้นที่3พายุหมุนเขตร้อนพายุจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องฝนเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆทำให้เรามีน้ำสะสมไว้ใช้ค่ะ 4. แล้วเรื่องฝนตกไม่สม่ำเสมอเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่เอลนิโยการที่ฝนในประเทศไทยตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ทั่วฟ้าหรือบางพื้นที่แล้งนั้นเกิดจาก2สาเหตุหลักทางฟิสิกส์และชีววิทยาไม่เกี่ยวกับเอลนิโยเลยค่ะ 1. การขาดแคลนป่าไม้และต้นไม้เป็นปัจจัยทางชีววิทยาในอดีตบ้านเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวฝนตกดีเพราะมีความสมบูรณ์ของป่าไม้แต่เมื่อบ้านเมืองพัฒนาเกิดการตัดไม้ทำลายป่ากลายเป็นป่าคอนกรีตมีตึกถนนและซีเมนต์ทำให้ความชื้นจากผิวดินและการคายน้ำของพืชหายไปผลก็คือแม้ลมมรสุมจะพัดความชื้นเข้ามาแต่เมื่อไม่มีความชื้นจากต้นไม้ผิวดินคอยประสานและเติมเต็มเมฆก็ก่อตัวไม่ได้ฝนจึงไม่ตกในพื้นที่นั้นๆค่ะ 2. ขาดตัวกระตุ้นระดับบนซึ่งเป็นปัจจัยทางฟิสิกส์บรรยากาศต่อให้ลมมรสุมพัดความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีกระแสลมระดับบนโดยเฉพาะลมในระดับ500เฮกโตปาสคาลเข้ามาช่วยปั่นและกระตุ้นให้อากาศยกตัวเมฆก็จะไม่สามารถก่อตัวเป็นฝนหนักจนได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอได้นั่นเองค่ะ 5. สรุปแล้วเอลนิโยส่งผลอย่างไรกับไทยย้อนดูข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาข้อเท็จจริงของเอลนิโยต่อประเทศไทยก็คือทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวขึ้นเพราะลมค้าเทรดวินส์ในแปซิฟิกอ่อนกำลังลงการระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนในภาพรวมจึงลดลงอากาศนิ่งและจมตัวพายุยังเข้าไทยได้และพร้อมทำให้น้ำเต็มเขื่อนชั่วข้ามคืนพายุหมุนเขตร้อนไม่ได้หายไปไหนเพราะพายุเคลื่อนที่ตามแนวร่องฝนโดยมีลมในระดับ500เฮกโตปาสคาลเป็นตัวนำในประวัติศาสตร์หลายปีที่เป็นเอลนิโยรุนแรงไทยก็เคยได้พายุพัดเข้าจังๆจนน้ำเต็มเขื่อนชั่วข้ามคืนมาแล้วค่ะ
ข้อคิดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเอลนีโญไม่ใช่ภัยพิบัติและไม่ได้ทำให้ฝนไทยหายไปสิ่งที่ทำให้ฝนบ้านเราแปรปรวนคือการสูญเสียป่าไม้และพื้นที่สีเขียวผิวดินดังนั้นการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการน้ำอย่างมีสติจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดค่ะ

0: คะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061 329 5632
5: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
6: จากปี1964จนถึงวันนี้
5: กว่า50 ปี
6: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
6: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
5: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
5: มนนมสด
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324ถึง4การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตง

0: ผัดสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your happiness our

0: ล้ำค่า
1: ด้านโบราณสถาน
0: โบราณวัตถุ
1: สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
2: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
3: านผ้าทอง
4: งานแกะสลัก
5: งานจักสาน
6: และงานฝีมืออีกมากมาย
7: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
8: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
9: ประเพณีปีใหม่เมือง
10: ประเพณีอินทขิน
11: ประเพณียี่เป่ง
12: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
13: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
14: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
15: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
16: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
17: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
18: Mass FM
19: Mass FM
20: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
21: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: ส สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

ดีเช้าวันอังคารค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่อากาศสบายๆไม่มีฝนนะคะฝนไม่ตกมาหลายวันมากเชียงใหม่แห้งสุดๆไปเลยร้อนอีกต่างหากด้วยและบางเวลาก็อบอ้าวมากประหนึ่งว่าฝนจะมาบนท้องฟ้าก็เมฆครึ้มอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ไม่มีฝนค่ะเป็นโอกาสดีสำหรับใครที่อยากซักผ้าแดดที่หอมๆโดนแดดโดนลมแหมสบายใจเหลือเกินสำหรับคุณแม่บ้านในช่วงนี้นะคะเช้าของวันอังคารค่ะ25สิงหาคม2569อังคารสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วด้วยค่ะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันสิ้นเดือนตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นวันอังคารสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันเริ่มต้นกับงานของ The Peach Band เพลงนี้กับวอนค่ะเพลงที่ถูกนำไป cover เยอะมากเลยทีเดียวโอ้ลำดวนก่อนนั้นด้วยกับเคยรักกันหรือเปล่าอาจจะจำไม่ได้อาจจะมีความเบลอจริงๆแล้วออกแนวประชดว่าเออเราเคยรักกันหรอแล้วเคยรู้สึกดีต่อกันเหรอประมาณนั้นจำไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังแวะมาดูอากาศเช้านี้กันเหมือนเดิมนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้อังคาร25สิงหาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนเยอะเหมือนกันฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาและสูงสุดที่ 33.5 องศานะคะบนยอดดอยค่ะอินทนนท์ต่ำสุดที่ 12 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 14 องศาเช่นกันสถานีเกษตรหลวงอังคาง 19 องศาแม้อยากจะวาบขึ้นดอยจริงค่ะเพราะว่าข้างบนอากาศน่าจะดีมากๆไม่ร้อนด้วยแต่ข้างล่างนี่คือเย็นแหละแต่ว่าต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเองอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่เช้าของวันทำงานลุยกันต่อกับต้นสัปดาห์แบบนี้มีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยค่ะซิงเกิลไนท์เพลงนี้บ้างกับ Never หรือว่าไม่เคยค่ะ

เก่าๆของ So After Six เพลงนี้กับก้อนหินละเมอนะคะก่อนนั้นมี Synchronize ด้วยกับ Never หรือไม่เคยเป็นจริงกับพี่หมูมูซูค่ะรายการกับ28นาทีแล้วกับเช้านี้ของเรานะฮะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาของการทำงานแป๊บก็ปลายเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังและอย่าลืมนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นต่างๆนานาก็จะหมดเขตในวันที่31สิงหาคมอย่างโปรโมชั่นของการเป็นเจ้าของรถคันใหม่วันไหนฝนตกก็ไม่ต้องกังวลค่ะไม่เปียกแน่นอนแดดร้อนก็นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอารมณ์สบายนะขับรถได้แบบไม่เครียดด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเจ้าของรถ Toyota คันใหม่กับเงื่อนไขดี Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มรอคุณอยู่ให้คนไทยเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะคะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยมองคันไหนไว้อยู่คะคุณผู้ฟังจะคันไหนก็ขับสบายแน่นอนค่ะในรุ่นของ Hilux Tavo คันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าออปชั่นเข้ามาเพียบเลยทีเดียวประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมจนอยู่ทุกไลฟ์สไตล์ในสายเที่ยวสายขับในเมืองหรือว่าสายทำงานหาเงินบรรทุกของได้สบายๆหรือว่าชอบเก๋งขับง่ายๆอย่าง Yaris Atype HEV ประหยัดสุดเลยค่ะน้องเล็กของเราและคันใหญ่มาใหม่นิดนึงกับรุ่นของ Yaris Cross นะคะเป็นเจ้าของได้ผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยหรือว่าจะเป็น Corolla Cross นะคะ Fortuner ก็สวยและอื่นมากมายทีเดียวค่ะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบและมีรถพร้อมส่งมอบพร้อมไม่นานนะคะ6สาขาเราสแตนบายให้บริการเหมือนเดิมสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสี่แยกเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่และอัดเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้ที่ LINE ของ Toyota เชียงใหม่รับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใครแน่นอนนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงานเก่าของวงฮัมเพลงนี้บ้างกับรออยู่ตรงนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

keep your eye out for Amy.

ากับ Lesson Cruise เพลงนี้กับ I Will ค่ะคุณผู้ฟังเพลงช้าของเธอก่อนนั้นมี Roger Snell แล้วก็ Amy Bella ก็คือ I Don't Want To Talk About It เพลงเก่าเพลงนี้ที่น่าฟังทีเดียวนะคะ9นาฬิกากับ47นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตฟังเพลงพอด้วยกันชั่วโมงช่วงเช้าๆก็จะมีทั้งเพลงไทยและก็เพลงสากลให้ได้ฟังกันส่วนชั่วโมงหน้าก็นั่งยาวๆไปกับช่วงของดีเจจุน2ชั่วโมงเลยทีเดียวก็มีเพลงใหม่ๆมาฝากกันแน่นอนติดตามได้กันได้ตลอดทั้งวันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอนะคะซึ่งจะมีเพลงเพราะและก็เรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะพูดถึงเรื่องการดูแลบ้านช่วงนี้ต้องบอกเลยแล้วสำหรับคนรักบ้านบางทีการได้ทำโน่นทำนี่ที่บ้านโดยเฉพาะวันหยุดนี้หลายคนบอกว่าแค่ย้ายจากการทำงานที่ทำงานเนี่ยมาทำงานบ้านแทนแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าบ้านของเรานี่แหละเป็นเซฟโซนที่ทำให้เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุดค่ะช่วงนี้ใครที่กำลังสำรวจบ้านอยู่แล้วมีรอยโน่นรอยนี่นะคะมีรอยซึมบ้างฝนรั่วต่างๆนานานี้เลยค่ะมาเลือกสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันได้กับนี่เลยนะคะโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกเปนเฮาส์เราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศนะคะแคมเปญนี้ค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วชไปที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวค่ะอยากจะได้สินค้าในมุมของการดูแลบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์เอ่ยแล้วก็อื่นๆมากมายช็อปกันได้สบายใจกับสินค้าราคาพิเศษที่โกเปนเฮาส์ยินดีให้บริการเสมอได้ของดีราคาถูกใจด้วยที่สำคัญบริการหลังการขายก็ทำให้คุณได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ยินดีดูแลคุณนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยค่ะ Be on you จาก Florida และ New York ค่ะ

ชียร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Unstoppable ก่อนนั้นมี Florida กับ Beyond อยู่ด้วยนะคะและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาเช้าๆของการเริ่มต้นทำงานด้วยวันนี้25สิงหาคมคุณผู้ฟังเป็นวันบะหมี่กึ่ง11รูปด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนก็จะมีบะหมี่กึ่ง11รูปในใจที่รสชาติแตกต่างกันไปจากยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ซึ่งจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยนะจะให้ดีเนี่ยก็คืออาจจะต้องใส่เติมท็อปปิ้งเข้าไปเป็นไข่เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าการที่ทานแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเพียวๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ทานให้อร่อยกันละกันนะคะก็เป็นวันที่มาพร้อมกับช่วงปลายเดือนพอดิบพอดีกันเลยทีเดียวค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมพร้อมกับเพลงหลายๆแนวกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอลนีโญปลุกพายุปี69คาดก่อตัวเยอะสุดเป็นประวัติการณ์ TSR หรือ Tropical Storm Risk ปรับเพิ่มคาดการณ์ฤดูไต้ฝุ่นปี2569อีกครั้งคาดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวถึง 60%โดยเอลนีโญกำลังแรงเป็นปัจจัยสำคัญหนุนฤดูพายุให้รุนแรงขณะที่จำนวนพายุที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงในช่วงที่เหลือของฤดูกาลองค์กร Tropical Storm Risk TSR ออกรายงานคาดการณ์ประจำเดือนสิงหาคม2569โดยปรับเพิ่มแนวโน้มการก่อตัวของไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนืออีกครั้งและยังคงประเมินว่าปี2569อาจเป็นหนึ่งในฤดูไต้ฝุ่นที่มีพายุเกาะตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ TSR ประเมินจากการเกาะตัวของพายุช่วงวันที่1มิถุนายนถึง30พฤศจิกายน2569ว่าดัชนี AC หรือ Accumulated Cyclone Energy ซึ่งใช้สะท้อนทั้งจำนวนความแรงและระยะเวลาของพายุจะอยู่ที่ประมาณ500หน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงปี2534ถึง2563ซึ่งอยู่ที่300หน่วยหรือสูงกว่าค่าปกติประมาณ 66% ข้อมูลช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569พบว่าความผิดปกติของลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2508สะท้อนว่าบรรยากาศกำลังตอบสนองอย่างชัดเจนต่อความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงกับเอลนีโญอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ฤดูพายุที่สูงกว่าปกติไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะถูกไต้ฝุ่นพัดถล่มโดยตรงทุกลูกแต่สะท้อนว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเอื้อต่อการเกิดและพัฒนาของพายุจึงเป็นช่วงที่ประเทศในภูมิภาคควรติดตามเส้นทางพายุและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
15: You're listening

ามันเป็นเรื่องราวที่ประทับใจเรื่องราวที่ดีนะฮะเราก็จะฟันฝ่าทุกอย่างไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดว่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คงจะต้องมาเคลียร์ใจกันแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์กันสุดท้ายถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องอวยพรให้กันและกันให้แต่ละคนไปเจอเรื่องราวดีๆนะครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color แล้วก็ยินดีกับ Potato นะครับวันนี้วันพุธมั้ยยี่ไม่ใช่วันอังคาร25สิงหาคมครับ2569นะฮะวันนี้เรื่องของอากาศนะครับยังคงมีฝนฟ้านะฮะตกหนักบางแห่งนะครับอันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและก็ทางประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะฮะบริเวณอ่าวตังเกียครับส่วนในช่วงวันพฤหัสบดีนะฮะไปจนถึงวันจันทร์หน้า27-31สิงหาคมนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่29จนถึง30นะครับคุณผู้ฟังจะเน้นมากๆช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนี่จะเลื่อนลงมาผ่านภาคเหนือตอนบนก็อาจจะมีฝนตกหนักมากๆนะครับในช่วงนั้นคือ29 30แล้วก็31นะฮะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ

นะฮะอยากจะได้ความมั่นใจอยากจะได้อะไรกลับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะนะฮะความมั่นใจที่คุณเคยมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเราพาความมั่นใจของคุณกลับมาหาครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะครับเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนสวยเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีทุกมุมมองนะครับมีทั้งของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับคุณผู้ฟังสามารถแวะมาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเรามีวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมและที่สำคัญคือเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาหรือว่าวิกมีไรผมนะครับสวมปุ๊บเนียนเป็นธรรมชาติแน่นอนครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับแวะมาปรึกษาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังที่0918583613นะครับคุณผู้ฟังเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งถึงทุ่มตรงนะครับแวะมากันได้เลยที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าที่ไฮยูนั่นเองครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจนะครับที่ไฮยูวิกส์นะครับเข้าไปดูรีวิวสวยๆแล้วก็อย่าลืมกด follow เพจแล้วด้วยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดแค่จากสาวโฟอีฟนะครับนำเพลงเก่าของพี่ปานธนพรมาฮะวันนี้คือเหงาเข้าใจ

อันนี้คือจัสมินก้านะฮะกับเพื่อนแบบใดครับแล้วก็โฟอีฟเหงาเข้าใจนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราอยู่เป็นเพื่อนคุณแน่นอนครับสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะครับปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆครับอาการเหล่านี้อาการต่างๆเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อครับฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์เสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้วนะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับรินระดาฮะติดตามชมได้เลยนะครับคุณฟังวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ทุกที่เลยทีเดียวนะฮะตีตัวเข้าชมนะครับสำหรับเรื่องราวของผีสาวอินฟลูตัวแม่ครับที่แรงทุกเทรนด์ฮิตติดทุกกระแสกับการทะลุสัญญาณ 5G นะครับไปตามล้างแค้นนะฮะโดยเฉพาะชาวโซเชียลที่เป็นเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะฮะประเภทพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ที่แบบแนวเชิงลบทั้งหลายเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าเธอนั้นถูกโจมตีจากชาวเน็ตนะครับที่เรียกว่ามาจากคนละที่เลยร้อยพ่อพันแม่โจมตีเธออย่างหนักนะฮะก่อนที่เธอจะตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมนะครับก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมกับโอกาสอีก49วันในการกลับมาเพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคานะครับโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกคุมกฎของเวลาแล้วก็ปอครับชายหนุ่มที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเธออยู่ตลอดเวลานะครับไปติดตามชมได้เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะบอกเลยว่าสไตล์และก็ไวบ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คุณจะได้เห็นความเป็นภาพยนตร์ไทยอีกแบบนึงที่แตกต่างจากเดิมแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงภาพยนตร์นะครับกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดครับเสิร์ฟความสยองแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับรินระดาInfluencer และเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจากซินซิงกูล่าผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับ

มรันธรนะครับสักวันจะหายดีแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะมีหนึ่งเพลงนะครับที่เลือกมาให้ฟังจากซินซิงคูล่านะครับกับคนผู้ชายคนนี้จะรักเธอเสมอจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องลิลดา The Influencer นะครับคุณผู้ฟังฮะในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะออกรถใหม่นะฮะไปเจอกันได้เลยนะครับที่โชว์รูม MG ครับไปพบกับ MG Urban ฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสดใหม่ใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขาครับเพราะว่าเขามากับระบบอัจฉริยะนะฮะโดยเฉพาะระบบช่วยจอดระบบช่วยการขับขี่นะฮะและห้องโดยสารกว้างขวางครับมีระบบเป่าลมที่เบาะนั่งด้วยแล้วก็ด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลมากๆฮะสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศที่มากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับวันนี้ไปเจอตัวจริงได้เลยที่โชว์รูม MG นะฮะกับ MG Urban ครับมีรถให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับแวะไปได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันนั่นเองครับแล้วก็ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะวันนี้เราพร้อมให้บริการคุณโดยเฉพาะใครที่ติดต่อกับทางโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานานะฮะซึ่งตอนนี้เราให้คุณดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้สะดวกขึ้นลดการพกพาเอกสารบางทีเนี่ยนะฮะลืมใบนัดทิ้งไว้ตรงไหนนึกไม่ออกนะฮะบางทีเอกสารนู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะถูกรวบรวมไปที่แอปพลิเคชันซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูคิวตรวจของแพทย์นะฮะก่อนที่จะพบแพทย์ได้ว่าตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่บางทีอาจจะนานไปขออนุญาตไปข้างนอกทำธุระแป๊บนึงแต่ว่ามันมีคิวอยู่คุณสามารถเช็คแบบเรียลไทม์ได้นะครับรวมไปถึงดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายนะฮะดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับพร้อมข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนี่คืออีกหนึ่งก้าวใหม่นะครับจากทางโรงพยาบาลลานานั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: จะสนใจนะครับเดชนิสาจะชนิสรานะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเฟลโลครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้า4เพลงนี้ครับจะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมง
1: What's this
2: coming up

0: Don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผู้ฟังฮะซีเพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะครับวอนจากลิปตาฮะแล้วก็มายอรับกับเบรนโซนนะครับรวมไปถึงมินชี่ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้และน้องโมบายครับสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวนะฮะเดี๋ยวซีเพลงนี้จะไปเริ่มกันต่อในชั่วโมงหน้าหลังข่าวครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับตัวแทน N3พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือ 1. กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล 2. กลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการพ.ศ. 2568โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 น.โดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่าน www.salak80.net ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

จากน้องบูบายนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนครับร้องเพลงนี้เข้ามานะฮะกับสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวนะครับก่อนหน้านู้นมินชี่ครับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้รวมไปถึงเริ่มต้นชั่วโมงนะฮะจากลิปตากับวอนครับแล้วก็มายูราฟกับเรนโซนนะฮะเอา4เพลงต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2กับชื่อแบบ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับ10เพลงนะฮะแล้วก็ขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้แวะไปได้เลยที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขานะครับให้คุณไปพบกับรถแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังฮะแน่นอนครับตอนนี้แวะไปได้เลยนะฮะกับโปรโมชั่นในเดือนของเดือนแห่งความรักโดยเฉพาะเดือนของวันแม่นะฮะคุณผู้ฟังเรามีโปรโมชั่นจนถึง31สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ Yaris Cross นะครับวันนี้มั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับคุณผู้ฟังผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทนะครับรวมไปถึงฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะฮะฟิวคนไทยนั้นออกรถได้ง่ายรวมกว่า470ล้านบาทครับลุ้นรับสูงสุดนะฮะถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ toyota.co.th หรือที่แฟนเพจของ Toyota เชียงใหม่ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดล4สาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสำปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนนั่นเองครับใกล้ที่ไหนแวะไปที่นั่นได้เลย

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอาลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับช่วงนี้ทำงานหนักโหมหนักพักผ่อนไม่เพียงพอครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพทรุดโทรมแบบนี้นะฮะให้อาลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับซึ่งเราจัดเตรียมด้วยส่วนประกอบสำคัญโดยเฉพาะเฟอร์ซันไทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นครับพร้อมกับวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน Eแล้วก็ยังมีแคลเซียมแพนโพทีเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะให้อลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียอยากจะฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บนะครับช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกาย

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินรดา
4: ฉันชื่อรินรดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงหลังนะครับขอบคุณกับ Global House ครับวันนี้พบกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายครบตัวช่วยงานซ่อมนะครับทั้งงานยาแนวงานกันซึมแล้วก็งานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายและพิเศษครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกเลยนะครับครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาที่ซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยเมื่อวานตอน 6:00 น.นะฮะจากพี่สิงโตนั่นเองครับซิงเกิลใหม่นี้นะฮะจะน่ารักแค่ไหนจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าป่าตองสะอื้นนะฮะกับเพลงใหม่ฮะ Fresh and Track ของเราในวันอังคารนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

าแล้วนะครับผู้ฟังสำหรับใหม่ล่าสุดกับ BYD Cleon 7รุ่น All-Wheel Drive Ultimate ใหม่ล่าสุดนะครับนี่เปิดตัวใหม่เลยนะอีกขั้นของพลังไฟฟ้านะครับให้คุณได้สัมผัสแล้วนะฮะกับการยกระดับการเดินทางพร้อมด้วยสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความไกลและความมั่นใจในทุกเส้นทางนะครับระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุดนะฮะถึง600กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ความจุ 91.3 กิโลวัตต์อาวร์ครับพร้อมรองรับการชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดถึง230กิโลวัตต์ครับพร้อมเปิดประสบการณ์การขับขี่ในอีกระดับหนึ่งนะฮะกับรถ SUV ไฟฟ้าที่พาคุณไปได้ไกลกว่านะครับกับ BYD Cleon 7รุ่น All-Wheel Drive Ultimate ครับในราคา 1,349,900 บาทนะครับนอกจากนี้รับ Lifetime Warranty Package นะครับแพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทแล้วก็ยังมีรับสิทธิ์ในการซื้อ Home Charger ยี่ห้อ Chida นะครับพร้อมบริการติดตั้งในราคาอีก 10,000 บาทครับและรับประกันในส่วนของรับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.อีก1ปีครับและรับฟรีฟิล์มกองแสงเซรามิกนะฮะ XUV Max นะครับ3รอบคันเลยจนถึง31สิงหาคมนี้แวะมาได้เลยนะครับผู้ฟังที่มีBYD North Star ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับ0532785555กับBYD North Star เชียงใหม่ครับ

ไม่ติดนะครับจากยูบอยทีเจแล้วก็กูวินดูวานครับสองคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆนะฮะแล้วก็เคยไม่คุยกันมาสักพักใหญ่ๆฮะแล้วก็กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมฮะถึงบอกแค่ว่าความเป็นเพื่อนมันไม่เคยหายไปไหนจริงๆนะยูบอยทีเจและกวินครับลงไปถึงกันหน้านู้นจากอมนิธินะฮะไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนนะฮะในวงการบันเทิงเนี่ยเราทราบกันดีนะครับคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็คุณชาคริสย้ำนามนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยตอนเรียนตอนอยู่แบบช่วงรุ่งประถมเลยแหละนะฮะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็เป็นเพื่อนมากว่า40ปีแล้วนะครับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความเสียใจแล้วก็เศร้าใจให้กับเพื่อนแล้วก็คนในวงการบันเทิงมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับกำหนดการการสวดอภิธรรมแล้วก็การเข้าร่วมงานนะครับสำหรับทางด้านของคนวงการบันเทิงนะฮะน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่คนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆของคุณเรย์นะครับจะได้ไปร่วมงานกันในค่ำคืนนี้คนน่าจะมากมายเลยทีเดียวนะครับและพรุ่งนี้เขาจะมีงานพิธีชาปนกิจนะครับในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.นะครับที่เมรุวัดยางพระอารามหลวงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในช่วงท้ายผมเลยเลือกเพลงนี้มากันละกันนะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความทรงจำให้กับคนในยุค90นะฮะโดยเฉพาะผมด้วยฮะชอบดูมากเลยนะครับเพียงเรื่องนี้โอ้นิเกทีฟครับและเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ร้องโดยคุณชักรุษย้ำนามแล้วก็ทาทยังด้วยครับกับคงสักวันที่ท้ายคุณด้วยเพลงนี้นะฮะและพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทททปักธงรายได้ปี70โต 5% ดันไทยสู่เบอร์1จุดหมายท่องเที่ยวเอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททประกาศแผนตลาดท่องเที่ยวปี70ชูกลยุทธ์4 strategic moves หรือ4แม่ไม้เป็นหมัดเด็ดที่จะใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยปักธงเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 5% จากปี69กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และดัน loyalty ของนักท่องเที่ยวติด top 3ของเอเชียเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด Asia's number 1 high value and meaningful destinationนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงแผนการตลาดปี2570เพื่อเปิดฉากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ยกระดับการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าพร้อมตั้งเป้าหมาย The Winning Goal 2027ผ่าน3ตัวชี้วัดหลักได้แก่รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่า5%จากปี2569สัดส่วนการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่60-40ดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวติดอันดับท็อป3ของเอเชียพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Asia's number 1 high value and meaningful destinationนางสาวถาปณีกล่าวว่าการเลือกจัดงานแถลงแผนการตลาดปี2570ที่เวทีมวยราชดำเนินในครั้งนี้ซับซ้อนว่าการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทยต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีคิดวิธีสื่อสารและวิธีสร้างประสบการณ์ร่วมกันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายแต่เรายังเห็นโอกาสมากมายจากต้นทุนและความได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านเวลเนสประสบการณ์ที่มีความหมายวัฒนธรรมอาหารความยั่งยืนและการรับรู้ในระดับนานาชาติททจึงมุ่งเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการซึ่งจะเป็นคุณค่าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพาประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตในเกมท่องเที่ยวโลกอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: 10 20 30 40 1020 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงของคุณค่ะนั่งอยู่ที่ทำงานฟัง Beautiful Sound ไปด้วยนะคะพร้อมกับทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยก็คงจะเพลิดเพลินดีนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าภาคเหนือตอนบนจะมีพายุฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคเหนือตอนบนค่ะยังไม่หายไปซะทีเดียวสำหรับฝนตกหนักมีร่องมรสุมพาดผ่านทะเลอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางไปไหนมาไหนโปรดระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมถ้าไม่สะดวกถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเลยเผื่อมีฝนตกหนักลงมาไปได้แต่กลับก็ลำบากนะคะก็ฝากเตือนไปยังคุณที่กำลังมีแพลนว่าจะเดินทางไปยังภาคเหนือตอนบนวัน2วันนี้ด้วยนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเกรนแคมเบรลกับเพลง Rhinestoneคาวบอยนะคะแล้วก็ The Eagles ค่ะกับ One of These Nights นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงของ Eagles ที่ยังน่าฟังอยู่นะคะฟังไปเรื่อยๆร้องตามไปด้วยบางท่อนบางตอนนะคะก็จะทำให้อารมณ์ช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณก็สบายดีเพิดพริ้งขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีเพลงเดียวร้องตามได้อย่างน้อยช่วยผ่อนคลายพร้อมกับรับมืองานภาคบ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัด ครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงจากเสียงร้องของ BJ โทมัสให้คุณได้ฟังค่ะ BJ โทมัสยุค70นี่เป็นยุคโด่งดังยุคทองของเขาเลยนะคะมีเพลงฮิตมากมายหลายเพลงแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากมายนะคะเพลงที่เลือกมาฝากเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้คือเพลง Another Somebody Done Somebody Wrong Song เป็นเพลงที่ BJ Thomas รับรางวัล Grammy Country ยอดเยี่ยมของปี1976ค่ะฟังเพลงรักหยอกๆล้อๆเจ็บๆคำคันนะคะในหัวใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะกูซองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสตรีมจัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโ
2: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อทักคนที่รู้จักกันทุกครั้งถ้าพบกันแล้วไม่ทักกันจะทำให้เขินหรือคิดมากว่าอีกฝ่ายหนึ่งหยิ่งทำให้หมางเมินกันได้ง่ายๆเมื่อพบกันครั้งต่อไปอย่าทำเฉยเมินหรือวางมาดหรือทำเป็นไม่เห็นกับคนที่เคยรู้จักกันเลยจะเสียมิตรภาพที่ดีๆไปเสียเปล่านอกจากคุณจะไม่อยากคบหากับเขาคนนั้นจริงๆพูดด้วยเหตุผลส่วนตัวของคุณต้นมิตรภาพนั้นปลูกยากและต้องการปุ๋ยอยู่เสมอถ้าไม่รดน้ำพรวนดินก็ไม่งอกงามการทักทายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอจะทำให้ต้นมิตรภาพงอกงามได้ดี

ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่ Bee Gees กับเพลง Jive Talking นะคะตามด้วยเพลงของ Huey Lewis and the News นะคะเพลง She's Something of Wonderful เพลงที่3เป็นเพลงของ Queen ยอดนิยมเพลงร็อกกึ่ง Country ที่น่าฟังตลอดกาลนะคะเพลงที่ออกมาไม่ใช่เก่านะคะในตอนออกอัลบั้มชุดนั้นแต่ว่าแนวดนตรีเหมือนเพลงร็อกเก่าๆนะคะด้วยกีตาร์เบาๆสบายๆแต่ว่าเพลงน่าฟังมากๆเพลงนั้นก็คือเพลง Crazy Little Thing Called Love นั่นเองค่ะก็ฟังเพลงรักเพลินๆทั้ง3เพลงจาก Beautiful Sound ค่ะ

คะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านค่ะ Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz มาถึงช่วงส่งท้ายโคดดีๆวันนี้ค่ะปฏิบัติต่ออุปสรรคทุกอย่างว่าเป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จแล้วคุณจะมุ่งหน้าก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่าBeautiful Sound มีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์ลุยถกสหรัฐปิดดีล ART สิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าระหว่าง27สิงหาคมถึง1กันยายน2569กรมการค้าต่างประเทศจะเดินทางร่วมกับทีมไทยไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหามาตรการภาษีโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน Agreement on Reciprocal Trade ART ในแล้วเสร็จในครั้งนี้เนื่องจากฝ่ายไทยได้มีการเตรียมข้อมูลแก้ต่างไว้อย่างละเอียดชัดเจนรวมทั้งยังเป็นการเจรจาแบบพบปะโดยตรงไม่ได้ผ่านระบบออนไลน์ทำให้ไทยสามารถชี้แจงได้มากขึ้นโดยขณะนี้การเจรจา

0: RT ว่ามีความคืบหน้าแล้วร้อยละ60ส่วนประเด็นที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยอ้างประเด็นไทยมีการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวโยงกับแรงงานบังคับภายใต้มาตรการ301นั้นกลุ่มคาดว่าสหรัฐอาจต้องยกเลิกการนำมาตรการ301มากล่าวแรงงานบังคับไปในที่สุดเนื่องจากขณะกลุ่มรัฐ25รัฐของสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตได้ยื่นฟ้องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อขอให้ระงับมาตรการเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ที่เรียกเก็บกับสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจคู่ค้าพร้อมขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามาตรการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและสั่งให้คืนภาษีที่ผู้นำเข้าได้ชำระไปแล้วสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องอัตรากำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างคาดว่าสหรัฐจะสามารถนำมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้กับไทยได้เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ทำเนียบข่าวสหรัฐได้เผยแพร่รายงานที่ใช้ชื่อว่า The Great Transshipment Scam ซึ่งระบุว่ามีมากกว่า40ประเทศที่ช่วยจีนหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐโดยการส่งออกผ่านประเทศที่3โดยไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามที่ถูกระบุเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งการออกมาแสดงบทบาทโดยทำเนียบข่าวครั้งนี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักความกังวลให้กับไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Upไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92.7

แล้วมาแล้วรายงานตัวรอบบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันอังคารปฏิทินขยับได้25สิงหาคม2569จะบอกว่าตอนแรกปฏิทินมันอยู่ตรงมุมใกล้ๆ

ผ่านไปครึ่งแรกของวันตอนนี้ทำงานกันต่อครึ่งหลังของวันและเดี๋ยวรอเวลาของการเลิกงานช่วงเย็นกันต่อกันละกันนะคะมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานของเมซี่เพลงนี้บ้างมาถึงงานของโลนและยังสิชื่อเพลงก็คือเมซี่ค่ะ

วันมาดรีมค่ะคุณผู้ฟังกันจากคาร์เลนเฮดเบอรี่นะคะก่อนนั้นมีริงกาโจนส์กับอินฟิเดรตและลอร่ายังกับแมซี่ด้วยบ่ายโมงกับ28นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางบริเวณรอบคูเมืองอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีการดำเนินการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกนะคะซึ่งเขามีการประชุมกันแล้วก็มีการเร่งรัดการดำเนินงานเพราะว่าในช่วงนี้รถติดมากๆเลยทีเดียวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่รีบเร่งไม่เร่งด่วนเพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาทำงานนะคะคุณผู้ฟังจากที่คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเนี่ยเร่งรัดให้เหลือแค่1เดือนเท่านั้นมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าให้กำลังใจสำหรับคนทำงานด้วยส่วนใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่บอกไปนะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็เผื่อเวลานิดนึงกันละกันนะคะอยู่ที่การรอบบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวกันด้วยเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบดีๆมาให้คุณได้เลือกกันมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นทำทานเองก็อร่อยทำขายลูกค้าก็ติดใจเลือกได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวได้เลยนะคะคาเมล่าเพลงนี้กับฮาวาน่าค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

นี่ค่ะคุณฟังกับบัมบี้ไรบุมบุมบุมแบงแบงมีประโยคเด็ดอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมี BTS ด้วยกับ Boy With Love นะคะคุณฟังฟิชชิ่งกับฮาวซี่บ่ายโมงกับ44นาทีแล้วนะคะแป๊บๆก็จะบ่าย2ผ่านไปจะว่าไปมันก็ไวมากเลยทีเดียวค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดเพลงไปไม่กี่เพลงเองตอนนี้จะบ่าย2แล้วด้วยขอบคุณในชั่วโมงนี้กับไทยวัสดุการนะคะพาไปช้อปสินค้าราคาพิเศษที่ไทยวัสดุและเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับโปรดีคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งและมอเตอร์ไซค์ไปลุ้นกันค่ะกับไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ไทยวัสดุเขาแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคแบบคูณ2เลยสมัครสมาชิกเดอะวันนะคะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2และพิเศษสุดช็อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยการขาดลุ้นรับฟรีรถยนต์ Pajero Sport รถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้มีโปรพิเศษถ่ายวัสดุ Big Sale Big Shop ลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasdu.com นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้แจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้ที่ถ่ายวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะเงินจากกัสตาโวค่ะนี่คือบาลาดา

านมาวันอาทิตย์ไม่ได้จัดรายการก็เลยไม่ได้เปิดเพลงนี้ปกติต้องมีนะคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังกันด้วยนี่คือแอนเดรดีกับ It's Your Birthday ก่อนในนั้นมีงานของเควินนะคะกับเทิร์นมีออนและแคสเตอร์ว่ากับบาลาดาด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย 2 แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณส่ง

ธุรกิจ SME ก็ได้หมดเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นรถเก๋งขับสบายนั่งสบายๆทั้งในรุ่นของ Yaris Cross วันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1อุ่นใจสบายใจแน่นอนพบกับเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเจอความสุขดีๆของการเดินทางเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะคุณฟังกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกับเวลาของการทำงานเหมือนเดิมกับเชียงใหม่Radio 92 MHz นะคะส่งท้ายด้วยงานของลิซ่าแล้วก็ชัยลาเพลงนี้แล้วกันค่ะ When I'm with you นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุ4ลูกก่อตัวแปซิฟิกตะวันตกอัศนีทวีกำลังนาราทำผลไทยเพิ่มกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกหลังมีพายุก่อตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันรวม4ลูกโดยพายุลูกล่าสุดพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนอัศนีขณะที่พายุโซนร้อนนารายังคงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจากการติดตามเส้นทางพายุทั้ง4ลูกขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใดมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามประชาชนยังต้องติดตามผลกระทบทางอ้อมโดยเฉพาะจากพายุโซนร้อนนาราซึ่งมีผลต่อมรสุมและปริมาณฝนในไทยพายุโซนร้อน

0: นาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยอิทธิพลทางอ้อมของพายุส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกขณะเดียวกันพายุที่ก่อตัวล่าสุดได้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนอัศนีซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศไทยมีความหมายว่าสายฟ้านับเป็นอีกหนึ่งระบบพายุที่ต้องจับตาในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทิศทางของพายุอัศนีมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้พายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ของญี่ปุ่นอิทธิพลของระบบพายุในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดลมแรงคลื่นสูงและฝนตกหนักในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569ส่วนพายุโซนร้อนแคนารียังคงเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าและยังไม่มีการทวีกำลังขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีทิศทางมุ่งไปทางไต้หวันและจีนเช่นเดียวกันแม้พายุที่กำลังก่อตัวและเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะไม่มีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมต่อปริมาณฝนในประเทศไทยพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ือไม่อะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

จะเจอรักดีๆกว่าจะเจออะไรที่มันตรงกับใจนี่ต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ฟังเสียงของโนอาเพลงนี้นะคะกว่าจะพบรักนั่นเองและโดมจารุวัฒน์กับรักนานๆได้เจอความรักดีๆก็ต้องรักกันนานๆนะคะและเธอคือกาแฟในตอนเช้า No One Else แล้วก็ปีนภัสสรด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2เริ่มต้นกับ3เพลงเพราะเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยด้วยกันนะคะมาถึงอีก1เพลงของเรนิสราบ้างชอบเพลงนี้นะผู้ถูกเลือกให้สมหวังดอกไม้ของวันใหม่ใครๆก็อยากสมหวังเท่านั้นแต่ว่าจะสมหวังเมื่อไหร่ไม่รู้นะต้องใช้ระยะเวลาเรนิสราเพลงนี้ค่ะผู้ถูกเลือกให้สมหวัง

0: ธรรมดาที่แสนพิเศษนะคะงานจากนนทนนท์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแล้วอยู่ในเพลงประกอบละครเรื่องแฟนฉันเป็นเงือกนะคะมิสเตอร์เมอร์แบนอะไรประมาณนี้แต่เพลงนี้น่ารักดีค่ะธรรมดาที่แสนพิเศษจากนนทนนท์ก่อนนั้นมีรินิสรากับผู้ถูกเลื่อยสมหวังดอกไม้ของวันใหม่ด้วยบ่าย2กับ29นาทีค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขของการเดินทางเลือกได้กับ MG ทุกรุ่นที่ MG Plymouth นะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษวันนี้จนถึง30กันยายน2569นี้ค่ะเมื่อทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์หรือจะเป็นกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายใน30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouthสาขาดงเชียงใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลเพราะไม่การดูแลทุกการเดินทางคุณเสมอเลือก MG เลือก Plymouth ได้เลยนะคะฟังอีเพลงนี้บ้างอีเพลงเก่าของปานมารองนะคะชื่อเพลงก็คือเหงาเข้าใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

0: ้น้อย
1: น่ารักใกล้ๆหน่อยจริงๆแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือไปน่ารักไกลๆหน่อยจะใกล้หรือจะไกลอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าถ้าเราชอบไปอยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้ถ้าเกิดเขาไม่ชอบก็ไปอยู่ไกลๆก็ดีนะคะงั้นจากเจลบอยค่ะและนิวชัยภักดิ์เพลงนี้กับไปน่ารักไกลๆหน่อยและคุณจะชอบผมไหมงั้นจากน้องเมืองแล้วก็น้องก่อนนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ46นาทีแล้วนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับรินละดาหนังผีที่ทำให้คุณได้เห็นความร้ายกาจของโซเชียลค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะซึ่งจริงแล้วมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราติดมากเกินไปหรือว่าเราอยู่ในโซนที่ต้องการเป็นอินฟูมากเกินไปมันก็อันตรายเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ข้อคิดดีๆมากๆเลยทีเดียวค่ะไปดูกันกับรินลดาพี่สาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงหยุดทุกเทรนฮิตทุกกระแสอารวาสทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะคะพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gจากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งถิ่นร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผ่านแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นใหม่ครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสานสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีแฮนน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะโยชิรินดาค่ะรับบทเป็นรินดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากคุณพลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องรินลดาไปดูกันค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของลองฟองเพลงนี้บ้างแอสปาร์ตามค่ะ

คือเธอคนนี้และคือเธอเสมอมานะคะงั้นจาเคิร์นและฟิลเลอร์เพลงนี้ค่ะเธอเสมอมาลองฟังกับแอสปาร์แทมนะคะจะบ่าย3และค่ะคุณผู้ฟังกับคุณสมัครกันอยู่ด้วยกันกับลาช่วงบ่ายๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมออย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอกันค่ะซึ่งอาการบางอย่างก็ทำให้เราได้สังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโน่นเป็นนี่หรือเปล่าแล้วก็เช็คให้มั่นใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกับโปรแกรมในการดูแลสุขภาพและการตรวจเช็คสุขภาพกันได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนสุขภาพเราก็ต้องการดูแลทั้งในส่วนของช่วงอายุ 30-39 ปีสำหรับคุณผู้หญิงนะการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือว่าการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยได้ค่ะคุณฟังทุกช่วงวัยสำคัญเสมอวันนี้นัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอคุณหมอใกล้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้บริการตลอด24ชั่วโมงกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-200-002ดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองแล้วก็มาถึงสิทธิ์ของข้าราชการกันด้วยก็สามารถที่จะรับบริการในการดูแลสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอตัสหางดงนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมรวมในส่วนของการดูแลสุขภาพหรือจะเป็นคอร์สต่างๆนานาได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอฝากติดตามเราด้วยผ่านทาง Facebook และในส่วนของเว็บไซต์หลักของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายกับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาใช้มาตรการถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาที่เกาะสมุยย้ำไม่ให้ใครใช้พื้นที่ไทยสร้างความขัดแย้งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวและถอดถอนวีซ่าที่ให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบ้านปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายและวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยไปแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าที่ให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นั้นเบื้องต้นจะดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาก็จะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยกระบวนการเร่งรัดจะดูเป็นรายบุคคลไม่เหมารวมทั้งนี้การย้ำถึงมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททได้ประสานไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือไปที่สายการบินให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจทั้งเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อให้รับรู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายหรือไม่รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล500

0: 130กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอย

0: ครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

อเพลงก็คือคนขี้น้อยใจต้องมีสักคนแหละในบรรดาเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักต้องมีสักคนหนึ่งที่แบบมีอาการน้อยใจง่ายเลยเถอะนะคะสิ่งของน้องเค้กค่ะซีเรชเบคอนแล้วก็พีพีกลิตกับคนขี้น้อยใจเจ๊อีก่อนนั้นนะคะหยิบเพลงเก่าของซาร่ามาร้องลืมไปหรือเปล่าและเอฟวิโรรวมไปถึงเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่33กับ20นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมฟังไปเรื่อยๆเพลินๆกันแป๊บเดียวก็จะ4โมงเย็นแล้วผ่านไปแต่ละชั่วโมงนี้ก็ค่อนข้างไวเลยทีเดียวค่ะก่อนมาฟังชั่วโมงนี้ก็ชั่วโมงสุดท้ายและครึ่งหลังเราก็จะมีเพลงในโซนเอเชียนซองมาฝากกันด้วยเหมือนเดิมนะคะไปมาร์ชเมโลก่อนแล้วกันค่ะสามารถเพลงนี้กับมาร์ชเมโลค่ะ

คนเก่งแล้วกันนะคะที่สามารถรอดปลอดภัยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะแม้จะเจอความวุ่นวายความยุ่งเหยิงแค่ไหนก็ผ่านมาได้นี่ก็ผ่านไปกำลังจะผ่านเดือนที่8ของปีนี้แล้วด้วยเก่งแค่ไหนคิดดูเถอะนะคะงานของโปรเตโซเพลงนี้กับชีวิตนุ่นวายค่ะและงานทองสามานด้วยกับมาร์ชเมโล่ใบ3กับ28นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่จะวุ่นวายแค่ไหนอย่าลืมหาเวลาในการพาตัวเองไปเที่ยวและผ่อนคลายกันบ้างกันละกันนะคะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มค่ะโปรดีแบบนี้มีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยคุ้มขนาดนี้ต้องแวะที่ Toyota เชียงใหม่ชอบรูปแบบในการเดินทางแบบไหนก็สามารถว่าไปเทสได้กันได้เลยค่ะรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงการดูแลหลังการขายสบายใจแน่นอนทีมช่างเราพร้อมอะไรก็พร้อมและรวมไปถึงศูนย์บริการเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมังโก้เพลงนี้กับคิวปี๊ดคิว

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

าเสียดายแทนแฟนๆของฟูจิคาเซที่ตั้งตารอคอยคอนเสิร์ตเพราะล่าสุดเนี่ยมีการประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคอนเสิร์ตของฟูจิคาเซที่จะเริ่มที่กำหนดการเดิมจัดในวันเสาร์26ธันวาคมที่สนามสุพัชลาไซมีการประกาศยกเลิกการแสดงอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเองค่ะก็เสียดายมากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่อาจจะจองตั๋วจะซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยก็สามารถที่จะติดต่อขอรับเงินคืนกันได้ประมาณนั้นเลยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันน่าเสียดายเพราะว่าเขาจะได้มาแสดงคอนเสิร์ตให้เราได้เห็นกันแบบจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นก็เสียใจกับแฟนคลับด้วยกันละกันนะคะงานของฟูจิคาเซกับมิชูรีค่ะก่อนหน้านั้นงานของโจจังซักอโลฮาจากเพลงประกอบซีรีส์ Hospital Playlist นั่นเองนะคะฮาวาซาบ้าง Good Goodbye ค่ะ

ลิมูซินค่ะคุณผู้ฟังทราฟฟิกไลน์นะคะก่อนนั้นมีไอคอนด้วยกับ Killing Me เพลงที่คุณผู้ฟังถามมานะคะบ่าย3กับ55นาทีช่วงนี้สังเกตไหมคะว่ามีการก่อสร้างกันโดยรอบของคูเมืองเชียงใหม่ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยก่อนล่าสุดนะคุณผู้ฟังช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีคนแชร์ภาพกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในจุดที่มีการก่อสร้างเนี่ยมอเตอร์ไซค์ด้วยความอาจจะรีบคุณผู้ฟังก็ขับลงไปในพื้นที่ที่มีการขุดกันพอดีเลยทีเดียวแม้จะเป็นแผนแบบทางแบบเรียบๆแต่ก็ไม่ควรลงไปเพราะว่าค่อนข้างอันตรายล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะมีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็ที่เขามีการปิดกั้นนะคะจักรยานค่ะนี่ปั่นจักรยานแล้วก็จะขึ้นมาบนทางปกติปรากฏว่ารถล้มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ระมัดระวังเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ประมาทจะดีกว่านะคะแม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าขับได้สบายๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สบายนะมันเป็นฝุ่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานยากมากขึ้นเดี๋ยวจะทำให้การก่อสร้างช้าลงนั่นเองค่ะระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามด้วยเจอกัน 17:00 น.พร้อมกับเพลงเก่าและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและก็เรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM ไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดก็เห็นมีฟ้องร้องกันในส่วนของหลายๆเรื่องเลยทีเดียวด้วยความที่ชื่อเหมือนกันกับในส่วนของฮันในส่วนของชื่อในของซีรีส์ด้วยอะไรประมาณนั้นเขาคุณผู้ฟังซึ่งเป็น K-pop Demon นั่นเองนะก็มีฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะรอติดตามข่าวกันต่อไปนี่คืองานของ Huntrick นะคะกับ Golden นั่นเองค่ะจาก K-pop Demon Hunter นะคะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่เจอกัน 17:00 น.นะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนตกน้ำท่วมเสี่ยงโรคฉี่หนูเมลีออยโดซิสนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีน้ำเพิ่มสูงประชาชนมีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองและหากมีอาการผิดปกติหลังสัมผัสน้ำหรือดินควรรีบพบแพทย์โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์อาการโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนอาจรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้โรคเมลิออยโดซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติด

0: ไคร้3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์ครอบบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
11: Mass FM Mass FM

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
1: Fora B
2: Fora B
1: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทย

0: ใจภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอจากใจศิสุดาชวชาติเห็นภาพข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเปิดเทศกาลพิเศษดอนยายทองปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีน่าภาคภูมิใจนะคะที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุถึง 2,000 กว่าปีทั้งกลองมโหระทึกโครงกระดูกเครื่องประดับทองคำและไฮไลท์ค่ะเป็นแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีซึ่งจากการติดตามข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่มีการขุดค้นระยะแรกก็ได้พบหลักฐานสำคัญว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเคยเป็นแหล่งฝังศพของชุมชนโบราณโดยมีการนำกลองมโหระทึกมาใช้เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ตายมีโครงกระดูกมนุษย์11โครงกลองมโหระทึก6ใบรวมถึงโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมากทั้งภาชนะดินเผาภาชนะสำริดเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วลูกปัดหินและเครื่องประดับทองคำซึ่งหนึ่งในหลักฐานโดดเด่นที่สุดนะคะก็คือแหวนทองคำที่มีจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วสอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์อายุฐานจากหลุมขุดค้นโดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมีอายุราว 2,100 ปีแน่นอนว่าการค้นพบดังกล่าวนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยทั้งในด้านพิธีกรรมความเชื่อการติดต่อค้าขายและสานะทางสังคมรวมถึงสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมโยงของชุมชนโบราณกับโลกภายนอกผ่านวัตถุและหลักฐานทางวัฒนธรรมแน่นอนนะคะว่าใครที่เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีอย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีดอนยายทองค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะอย่าลืมเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass FM

0: จริงอย่างที่เป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่คุณอยากเป็นจริงใจกับทุกคนอย่าเป็นแค่นักบริหารแต่จงออกไปนำทัพจงเปลี่ยนแปลงก่อนที่เหตุการณ์จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนถ้าหากไม่มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบจงอย่าแข่งกับเขาจงคุมชะตาด้วยตนเองมิฉะนั้นผู้อื่นจะมาคุมแทน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053 240 745
3: 240 777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะใครที่ชื่นชอบขนมจีนแวะมาที่มีโชคพลาซ่าไปที่ร้านโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่มีโชคพลาซ่านะคะเป็นบุฟเฟ่ขนมจีนแล้วก็ยังมีอาหารกลางวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่ชั้น2โซนหอนาฬิกามีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรโพลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรโพลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมเทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มทำการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4แจงกูเฮืองถึงแจงหัวลินและแจงสีภูมิฝั่งนอกเริ่มตั้งแต่แจงกูเฮืองมุ่งหน้าแจงหัวลินโดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงละประมาณ500เมตรและได้เริ่มทำการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ในวันนี้25สิงหาคมเพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้เรียบร้อยและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาเดือนพฤศจิกายน2569จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรค่ะ
3: Our happiness matters

บันดาลใจที่แตกต่างกันเช่นเรื่องราวของลอน่าผู้ซึ่งไม่ชอบการออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าฉันยอมเป็นพนักงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ซะยังดีกว่านี่ก็คือลอน่าในวัย70ปีเมื่อแพทย์ประจำตัวของเธอบอกให้มันออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเลยทีเดียวแต่ลอน่าและแพทย์ประจำตัวของเธอก็ตระหนักได้นะคะว่าการออกกำลังกายนั้นไม่มีความน่าดึงดูดต่อลอน่าเอาซะเลยค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่อยากจะออกกำลังกายแต่ว่าแพทย์ประจำตัวก็ช่วยให้เธอเข้าร่วมกับกลุ่มสตรีที่ออกกำลังกายซึ่งลอน่าจะต้องเข้าร่วมสัปดาห์ละ3ครั้งที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินค่ะและถึงแม้ว่าลอน่าจะไม่ใช่นักออกกำลังกายตัวยงแต่ว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอีก50คนของเธอนะคะก็ทำให้ทัศนคติของเธอเปลี่ยนแปลงไปค่ะเธอบอกว่าผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ทำให้ฉันอยากจะกลับมาออกกำลังกายอีกคนเหล่านี้นับเป็นกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตพวกเขามีความรู้มีความสามารถยิ่งเวลาผ่านพ้นไปรางวัลจากการออกกำลังกายก็ทำให้ชีวิตของลอน่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเธอค้นหาแรงบันดาลใจจากภายนอกคือจากผู้อื่นที่เป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะ

0: ถึงราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: ขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IGEducation Beyond Tomorrow
0: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
0: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: Mass FM Your Happiness

FM จากวิดีโอ My Family Has Practiced Chinese Medicine for 1,000 plus years 80% of disease begins in the mind เปิดคัมภีร์แพทย์จีนพันปีว่าทำไม 80% ของโรคภัยถึงเริ่มต้นที่จิตใจค่ะโดยวิดีโอนี้นะคะเป็นการสัมภาษณ์ดร.เหมาฉิงหนีดร.เหมาแพทย์แผนจีนทายาทรุ่นที่38ซึ่งครอบครัวสืบทอดวิชาแพทย์แผนจีนมานานกว่า 1,000 ปีค่ะเขาได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับอายุยืนยาวและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นการปรับสมดุลจิตใจและร่างกายค่ะ 1. ถอดรหัสคนอายุเกิน100ปีดร.เหมาใช้เวลาลงพื้นที่กว่า20ปีในการศึกษาผู้ที่มีอายุยืนยาวเกิน100ปีในจีนโดยเฉพาะในหมู่บ้านบามาที่เป็นบลูโซนค่ะเขาพบพฤติกรรมร่วมกันที่น่าสนใจต่างๆนะคะมีมากมายค่ะเช่นเรื่องของกฎ 80% ของการกินคือพวกเขาจะไม่กินจนอิ่มตื้อแต่จะหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มประมาณ 75-80% โดยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการจำกัดแคลอรี่จะช่วยยืดอายุไขและลดความเสี่ยงโรคเสื่อมต่างๆได้ค่ะขยับร่างกายคือวิถีชีวิตพวกเขาไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่ว่าเดินโดยเฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมงมาตลอดชีวิตการอยู่ในพื้นที่ชนบทและเดินทางด้วยเท้ามีส่วนสำคัญมากค่ะและนาฬิกาชีวิตเป๊ะเข้านอนไวตื่นเช้าและนอนหลับเต็มอิ่ม8ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและไม่เก็บมาใส่ใจคือ easy to forgive and forget แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะผ่านช่วงสงครามและความยากลำบากมามากแต่พวกเขาก็มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นปล่อยวางความเครียดได้เร็วให้อภัยง่ายและไม่มีใครเป็นคนขี้หงุดหงิดเลยล่ะค่ะและสายใยชุมชนที่แน่นแฟ้นอยู่ในชุมชนที่ทุกคนรู้จักและช่วยเหลือกันซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทาง

0: ุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
6: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
7: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
8: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
8: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
8: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนัน
0: ฟังค่ะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
3: Mars FM
1: ความรักทำให้ช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาพิเศษความรักที่ดีที่สุดเริ่มจากความเข้าใจ Love makes ordinary moments special. The best love starts with understanding.
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรขั้นที่2มุ่งเป้าแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อนน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำ

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

ึงคนแปลกหน้านะคะงานเก่าของแอมสมรักษ์ลีลาบุตรค่ะก่อนหน้านั้นมีตินาด้วยคริชนากีฬานะคะฝากความยินดีกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:16 น.เชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz นะคะกับเย็นของวันอังคารวันนี้พรุ่งนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังไวมากเลยนี่คือจะว่าไปก็เหมือนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วด้วยนะฟังเพลงเพลินๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงยามเย็นของเราค่ะและสิ่งที่หลายคนรอคอยกันก็คือเรื่องของการเที่ยวต้องบอกว่าเหนื่อยจากเรื่องใดๆการเที่ยวทำให้เราผ่อนคลายมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดรอกันอยู่กับไทยเที่ยวไทย plus 69นะซึ่งเขาจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน1 ตุลาคม 69ค่ะและเริ่มใช้ธันวาคม 69นั่นเองจำกัด1 ล้านสิทธิ์ค่ะใช้ได้สูงสุด50 สิทธิ์ต่อคนเปิดใช้สิทธิ์77 จังหวัดทั่วประเทศไม่เว้นวันใช้งานด้วยนะคือใช้ได้ทุกวันเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะสัดส่วนเงินก็คือรัฐสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะฮะคูปองดิจิทัลอีก500บาทต่อสิทธิ์ค่ะใช้ได้กับอะไรบ้างร้านอาหารร้านทัวร์แบบ one day trip นะฮะรถเช่าบริการทางด้านการเดินทางบริการช้อปปิ้งแล้วก็ท่องเที่ยวอื่นๆรอติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมพร้อมในการลงทะเบียนกันด้วยกันละกันค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ใช้จ่ายกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus ในเฟสนี้แล้วใช้มา เดือนนี้เป็นเดือนที่ได้อีก 1,000 ก็คือ 3,000 ไปแล้วใช่ไหมคะก็เหลืออีก 1,000 ก็คือเดือนหน้าเตรียมตัวรอใช้กันกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราใหม่เจริญภูระค่ะรอเขาคนเดียว

แต่วันนี้อยากไปไหนก็ไปเลยประมาณนั้นเลยนะคะทานข้าวกันไหมต่อพระครไมโปรตนันค่ะถึงเวลาหิวก็ต้องกินนะคุณผู้ฟังอย่าไปอดมากกันละกันค่ะแต่จะกินมากกินน้อยหรือว่าจะเลือกอะไรกินที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็อยู่ที่เราจะเลือกกันนะได้ข่าวว่าตอนนี้หลายเส้นทางรถติดหนักหน่วงมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมงฟอร์ดเอ่ยเส้นมหิดลนี่แหละติดมากนอกเหนือจากโรงเรียนเยอะแล้วเนี่ยอุบัติเหตุแทบจะมีทุกๆวันกันเลยทีเดียวค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะและเย็นนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับมิสซูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยขอเสนอพิเศษรถคันใหม่ให้คุณได้ขับรถแบบสบายๆรถติดเมื่อไหร่ก็นั่งอยู่ในรถชิลๆเปิดเพลงฟังไปแล้วก็อาจจะทำโน้นทำนี่ไปแต่ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นะเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับคันนี้ต้องบอกเลยว่าขอเสนอพิเศษคันเดียวจบทั้งครอบครัวและไลฟ์สไตล์กับ All New Mitsubishi Xpander GT 2026รถ7ที่นั่งที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยค่ะจัดเต็มข้อเสนอสุดคุ้มดอกเบี้ยพิเศษที่0หรือว่าจะผ่อนเริ่มต้นที่ 6,672 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยคันเดียวพาครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวกันพร้อมหน้าขนของก็เอาอยู่ค่ะกับ Xpander GT 2026มากกว่ารถครอบครัวคือรถที่พร้อมไปกับทุกชีวิตของคุณนะคะเงื่อนไขดีแบบนี้รอกันอยู่ที่ศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่ลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราฟังเพลงเก่าเพลินๆกันไปกันละกันนะคะมาริวันเจมินาก็ต้องมาเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มีเพลงเยอะมากๆหนึ่งในนั้นคือเพลงนี้ขอเพียงที่พัก

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ฉันยังอยู่นะคะอิงชิตาปราโมทค่ะล่าสุดเห็นอิงไปร่วมในพี่ทำนะคะของ Ray McDonald ด้วยหลายๆศิลปินหลายๆดาราหลายท่านทีเดียวคุณผู้ฟังที่ไปในงานของ Ray McDonald แสดงว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะ Andrew Jackson หลังจากที่ไม่ได้ออกมาให้เราได้เจอหมายถึงว่าเขาอาจจะอยู่ในโซนของเขาอะแต่เขาไม่ได้ออกสื่อมานานมากๆสําหรับ Andrew Jackson เขาก็มาในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันส่งใจให้สําหรับหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญก็คือส่ง Ray McDonald กันด้วยพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพที่เมรุวัดพระอารามหลวงหรือเปล่าน่าจะใช่พรุ่งนี้ก็คือ26สิงหาคมนั่นเองเวลาประมาณ16นาฬิกาวันนี้ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมก็จะเห็นดาราหลายท่านไปร่วมงานนั่นเองแล้วก็เห็นแฟนคลับหลายคนก็ไปเช่นเดียวกันนะหนึ่งในนั้นก็พี่อิงนี่แหละไปด้วยเลียวพุทธนี่ไม่ต้องพูดถึงไปแน่นอนเพราะว่าเขาคือพื้นสีพื้นสนิทนั่นเองนะดาวกับเม็ดทรายของเลียวพุทธก่อนนั้นด้วยนะ17นาฬิกา47นาทีกับเวลาช่วงเย็นของดาวค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยแวะไปกันได้ไปชิลกันได้และกับคุณฟังเลิกงานปั๊บเราก็ต้องหาความอร่อยให้เราได้มีแรงสู้ต่อนะคะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างหลายๆอย่างก็ยังคงต้องใช้ทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจกันต่อส่วนเรื่องของความอร่อยยกให้ที่นี่เลยค่ะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นแวะไปชิลกันได้มีหลายๆเมนูที่เป็นเมนูพิเศษของทางร้านเยอะเลยทีเดียวค่ะแนะนำให้คุณสั่งเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เลยค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าชอบกุ้งก็เปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเป็นกุ้งเหยียบน้ำก็ได้ชื่อเขาก็คือกุ้งเหยียบน้ำไม่ต้องไปแช่นานนะแค่เหยียบน้ำแป๊บเดียวก็สุกแล้วที่สำคัญน้ำซุปเด็ดจริงๆนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะและแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำสะกุ้งแม่น้ำใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดก็ได้หรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นปลาเก่าราดพริกสดและอื่นๆมากมายทีเดียวแวะไปพักกันได้หาความอร่อยให้คุณได้เลือกทานอย่างมากมายที่สำคัญคุณภาพของวัตถุดิบนี่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความสดแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ทำให้คุณได้ทานอาหารที่อร่อยถูกใจกันนะคะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านสายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านไหนได้เลยเปิดทุกวันนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้ามีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจองก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะ0635251719 0635251719นะคะติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสจะมีรีวิวบรรยากาศแล้วก็เมนูอาหารอีกเยอะเลยทีเดียวตามไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดเดอร์92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเราบางข่าวก็เป็นแค่ข่าวร้ายไม่มีใครอยากจะฟังข่าวร้ายใช่ไหมคะงั้นข่าวของพลอยเพลงนี้กับแค่ข่าวร้ายค่ะ

คนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะทั้งรักและทั้งเกลียดแต่บางทีก็เกลียดเธอไม่ลงเนาะมันเป็นอารมณ์ของความรักที่มันก็พูดยากเหมือนกันนะคะบางทีก็ทั้งรักทั้งเกลียดปนกันไปงั้นข่าวของวงเพื่อนค่ะเสียงของพี่กุ้งตวงสิทธิ์กับทั้งรักทั้งเกลียดและแค่ข่าวร้ายจากพลอยด้วยเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามและผู้สนับสนุนรายการเราช่วงเย็นนี้ด้วยค่ะแวะไปกันได้บรรยากาศที่รออยู่มาเติมพลังความอร่อยของอาหารทะเลกับท่าชินชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการทุกวันนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับท่าชินชมจันทร์พลัสซึ่งแน่นอนว่ามีความอร่อยรออยู่มากมายทีเดียว0635251719นะส่งได้คุณผู้ฟังก่อนด้วยพี่แจ้ดานุพลแก้วกาแล้วกันนะคะนิดนึงพอไม่ต้องใหญ่ๆมากมายนิดเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งคาวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปี

0: ที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่องที่สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้เย็นวันอังคารที่25สิงหาคมนะครับวันนี้ท้องฟ้าสลึมสลือมาตั้งช่วงบ่ายเลยทีเดียวนะครับฝนตกตรงไหนบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังนะฮะก็ขับรถฟังเพลงขับรถกลับบ้านอาจจะช้าหน่อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆทยอยกันแล้วกันนะครับบางแห่งก็การจราจรคับข้างกันเลยทีเดียวเดี๋ยวค่อยถึงบ้านนะฮะฉันวันนี้วันอังคารก็น่าจะไม่คึกคักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังไม่ใช่วันศุกร์เราฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง19 นาฬิกากับRadio Twilightทาง 92.0 นะครับแน่นอนครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town พรุ่งนี้แล้วนะครับคอนเสิร์ตที่รอคอยกันมาเสกโลโซนะ26สิงหาคมที่วอร์มอัพ The Best in Town นะครับก็มาอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะจริงๆแล้วเทเบิลมันโซเอาไปแล้วแต่อาทิตย์ก่อนนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังให้ความสนใจก็ลองสอบถามเรื่องของการวอล์กอินกันแล้วกันนะฮะสำหรับ Warm Up Cafe The Best in Town 0534-00677 นะครับห้างทองสิงห์ทองยังเงียบกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองคำโดยเฉพาะทีเดียวแวะไปได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับขอกาแฟก็ต้องในบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้เป็นพื้นกลางถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันอังคารสัปดาห์เดียวก็จะหมดเดือนนี้แล้วคุณฟังก็จะเข้าเดือนใหม่วันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากช่วงเช้าคือเนื่องจากเขามีการขูดผิวการจราจรนะฮะด้านหน้าโรงเรียนพระโทไทยพายัพนะยาวเลยทีเดียวนะตั้งแต่แยกที่จากสนามบินจะเข้าแจงกูเฮืองนั่นแหละครับฉันทำให้รถที่เข้ามาวนมาจากด้านขวาแล้วก็รถที่มาจากสนามบินจะตรงไปก็ติดแน่นอนอยู่แล้วเพราะปิดการจราจรเกือบครึ่งเลยทีเดียวฉันมา4ออก2มา4ออก1มา4ออก2ประมาณนั้นแหละครับคุณผู้ฟังการจราจรก็เลยขับคั่งมากๆนะฮะช้าใครจะผ่านเส้นทางนั้นมี2อย่างให้เลือกก็คือต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น2คือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมเห็นมีบันทึกภาพมีผู้ที่ขับขี่รถไปในช่องที่เขาซ่อมเลนน่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมาหักตบขึ้นนะฮะซึ่งถนนมันต่างระดับมีมอเตอร์ไซค์นี่ล้มด้วยนะฮะอันตรายจริงๆจริงๆเขากั้นเชือกไว้แล้วเขาปิดไว้แล้วว่าไม่ให้ผู้สัญจรมันอยู่ในช่วงของการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ขูดผิวการจราจรนะพื้นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงและแน่นอนมันก็จะต่ำลงไปคุณลงไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องหักขึ้นไปบนถนนใหญ่แล้วไอ้ช่วงหักขึ้นนี่แหละคุณผู้ฟังอันตรายนะฮะเพราะว่ามันทำให้รถเสียการทรงตัวได้แล้วก็มีการล้มทีนี้ถ้าเกิดรถเข้ามาข้างหลังเนี่ยถ้าเขาไม่ทันระวังมีโอกาสไปโดนรถหรือว่าถูกเฉี่ยวชนทับได้ด้วยนะฮะฉะนั้นอันตรายทีเดียวอันไหนที่เขากั้นไปแล้วก็อย่าลงไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้ถนนด้วยอันนี้ฝากเตือนคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรพรุ่งนี้ทีฟุตบอลไทยกับเวียดนามก็2ทุ่มนะฮะใครที่สนใจก็เปิดดูได้นะพรุ่งนี้2ทุ่มไทยกับเวียดนามนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาจะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะฮะก็ฟังข่าวผมลาคุณผู้ฟังเลยกันละกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาถึงช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาถายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาปิดบังความจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิท

0: วิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
3: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนใหประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการ การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
4: ตอนนี้ก็ประมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็เป็นเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราต้องเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์เดี๋ยวคนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
6: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อครับ1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังอยากใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 3,500 ว่าคนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
8: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
7: บ้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
9: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EVเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปบุริมปราศภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุด นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอจากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้โดยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าได้เลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมาย

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒ

0: นธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค
1: ์ Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้นะครับที่จะเอาข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันอยากลงตัวครับผมธิติพันธ์ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 นถึง20:00 นนะโดยประมาณนะครับทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและรับฟังทางระบบออนไลน์ได้ที่เชียงใหม่ radio.com นะครับทุกสิ้นวันก็จะมีการตัดเอาไฮไลท์ช่วงสำคัญช่วงสนุกสั้นๆนะครับเอาไปโพสต์ไว้ให้คุณผู้ฟังสามารถคลิกฟังย้อนหลังกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กรวมถึงทางช่องของ TikTok และ YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กครับวันนี้วันอังคารที่25 สิงหาคม 2569นำเสนอรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมครับเชียงใหม่ทอล์กครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆต่างๆก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กครับไอเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์รวมถึงแถบท้ายด้วยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเอารวมๆกันไว้ในช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับสวัสดีแฟนๆที่ติดตามฟังทาง FM 92.2 เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์เชียงใหม่ radio.com และสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทาง TikTok Live นะครับสวัสดีคุณแม่จันทาคุณเอกลินพิสฟูคุณเอกลินบอกสวัสดีสวัสดีครับพี่วันนี้ช่วงบ่ายสันทรายถึงดอยสะเก็ดมืดๆคึมๆแต่ไม่ตกนะตกสักกำนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับนะครับคุณโน้ตครับสวัสดีนะครับคุณประพัฒน์ผัดไทยนะสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างที่แฟนๆรายการกำลังทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวผมพักเบรกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันช่วงที่1ครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้กู๊ดอีเวนิ่งร้อนมากๆใช่ไหมพิมพ์ร้อนมากๆคุณมนทาสวัสดีครับคุณชัยมงคลอินสุขสวัสดีนะครับคุณจูบอกวันนี้ทั้งแดดทั้งคลื่นใช่แต่ร้อนแถวร้อนร้อนมากเริ่มร้อนตั้งแต่10โมงแล้วคุณสุนีสาสุกุลนครสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสมาชิกก็จะทยอยเข้ามาฝากท่านสมาชิกนะครับที่อยู่ใน TikTok Live ให้เกียรติกด follow เป็นสมาชิกกับรายการด้วยขอบพระคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็กดไลค์หัวใจรัวๆเลยนะครับถ้าถูกใจนะครับจะได้เปิดการมองเห็นสมาชิกท่านหนึ่งก็จะได้มองเห็นแล้วก็เข้ามารับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะจะขอบพระคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับการกดแชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์นะครับก็เป็นการเปิดกว้างเปิดโอกาสให้กับรายการนะครับจะได้ส่งมอบข้อมูลดีๆนะครับให้กับสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนของสภาพอากาศตามธรรมเนียมนะครับก็ต้องเริ่มด้วยการคาดการอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการไว้ว่าจากวันนี้นะครับพยากรณ์กี่โมงเนี่ยตั้งแต่เวลา18นาฬิกา6โมงเย็นวันนี้ครับจนถึง6โมงเย็นในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝน 40% ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 30% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% นะครับก็ฝนลดลงอย่างชัดเจน ลดลงอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องขออนุญาตนี่เป็นไรเสียงแหบแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับคุณวังช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำวันนี้อุตุเขาก็ออกประกาศเตือนนะครับว่าจะมีฝนเขาใช้คำว่าฝนถล่มนะไม่รู้ถล่มจริงหรือเปล่ากรุงเทพปริมณฑลครับโดนเต็มๆเป็นอิทธิพลมาจากหางของพายุโซนร้อนนารานะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโอเครอดไปพายุตอนนี้พายุโซนร้อนนาราที่กังวลกันนะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนครับช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้25-26และพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยแต่ท่านที่จะเดินทางไปอยู่ไปโซนนั้นเดี๋ยวเช็คสภาพอากาศก่อนนะครับ ภาคเหนือก็แม่งสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเนี่ยไม่มีเชียงใหม่ผมว่าแล้ววันนี้เชียงใหม่มันร้อนมากภาคอีสานครับบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางกาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสนี่ฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแต่ว่าฝนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหนาแน่นแต่ให้ระวังเรื่องลมนะครับเพราะว่ามันยังมีอิทธิพลของพายุอยู่โชคดีฮะเขาบอกว่ามันสลายไปบ้างแล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเขตเวียดนามกับลาวตอนบนนะครับมันค่อนข้างที่จะเบากำลังลงเยอะเลยโอ้ถ้าเป็นก้อนมาอย่างนั้นเลยแล้วยังไงก็ตามนะเหนืออีสานบนนี่โดดอ่ะเชียงใหม่เขาไม่น่ารอดนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันก่อนผมพูดถึงโครงการของคนที่ชอบเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับของรัฐบาลที่จะคิกออฟลงทะเบียนแย่งสิทธิ์กัน1ตุลาคมนะครับวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็มาเปิดเผยความชัดเจนเพิ่มเติมบอกว่าระบบหลังบ้านนี่พร้อมแล้วพร้อมให้ทุกท่านไปแย่งสิทธิ์กันแล้วนะครับจะเสนอเข้าครม.พิจารณาภายในเดือนนี้ให้จบและจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์ได้เดือนถัดวานะครับที่สำคัญอันนี้ข่าวดีไม่ต้องแย่งกันมากเมื่อก่อนเขาบอกว่าให้ 500,000 สิทธิ์ตอนนี้มีการขยายสิทธิ์นะครับจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์จะเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์ใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้าน1คนจะลงทะเบียนได้50นะครับก็โครงการนี้ต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงนี้ผ่านมานะครับก็เน้นร้านค้าทั่วไปเน้นร้านค้าในชุมชนทั้งในจังหวัดหลักจังหวัดรองอะไรกันมานะครับแล้วก็เน้นโรงแรมขนาดกลางวันก่อนมีข่าวว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่ไม่อยู่ในสเปคนี้ก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ผมเข้าไปเถอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ประชาชนถ้าเขาประชาชนก็ดูแล้วมันแพงเกินแล้วมันไม่คุ้มเขาก็ไม่เลือกผมเองแหละแต่ว่าจะมาปิดโอกาสผมไปเลยมันก็คงไม่ยุติธรรมมั้งเลยไม่รู้ไปถึงไหนละเรื่องนี้นะครับก็เห็นเงียบไปนะครับเพราะว่าโรงแรมระดับใหญ่ๆเนี่ยเขาก็คงลงราคามาเยอะไม่ได้จัดโปรอะไรเยอะไม่ได้นะครับคุณฟังครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางนะครับมาทั้งหมด558ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นงบในการเยียวยาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็ครัวเรือนละ 9,000 นะครับก็ตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ากรณีที่มีที่อยู่อาศัยพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่เกิน7วันก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทตอนนี้มีอยู่ประมาณ 60,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะครับกรณีถ้าที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันก็จะเป็น 9,000 ไม่ใช่ 6,000 อัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยช่วยเหลือรายละ2ล้านนะครับตอนนี้สรุปมีผู้เสียชีวิต5รายท่านนายกก็ย้ำนะบอกว่าเยียวยาจันจ่ายเงินเยียวยานั้นมันเป็นเงินที่เพื่อที่จะเอาไปแก้ไขสถานการณ์นะครับบรรเทาความเดือดร้อนต้องสะดวกไม่ต้องทำประชาคมไม่ต้องให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะครับให้ระบบส่วนราชการนั้นมาดำเนินเรื่องภายในแล้วก็เร่งอนุมัติเงินนะครับแล้วก็จะมีพ่วงไปเรื่องนี้ด้วยนะคุณฟังเรื่องของประกันภัยสำนักงานคอปภนี่ก็ต้องออกมาแอคชั่นแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงมีประกันชีวิตด้วยเลยด้วยนะท่านก็มีประกันบ้านประกันน้ำท่วมนะครับนะครับก็เอาระบบประกันมาช่วยด้วยมาใช้ด้วยอย่าช้าไม่ต้องไปสำรวจอะไรมากมายคุณเห็นอยู่แล้วบ้านเขาจมโคลนขนาดนั้นเห็นด้วยตาอยู่แล้วนะครับเอกสารไม่ต้องเรียกมากคุณดูในระบบคอมพิวเตอร์ก็รู้แล้วว่าบ้านหลังนี้เลขที่นี้หรือชื่อคนนี้นามสกุลนี้ซื้อประกันภัยอะไรไว้ระบบมันรันหมดไม่ต้องไปเรียกเอกสารกรมธรรม์อยู่ไหนมันอยู่ในโคลนนั่นใครเอามาทันนะครับฝนตกเริ่มตกตั้งแต่ตีหนึ่งเนี่ยตีสี่น้ำมาแล้วแจ้งเตือนก็ไม่ทันเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสงสารมากคือนอนหลับอยู่อ่ะคุณฟังฝนตกเท่านั้นเพื่อฝนตกน้ำมันมาเป็นก้อนใหญ่มากตีสี่นี่คือท่วมหมดแล้วกิจประกาศแจ้งเตือนระบบเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนทาง SMS เรื่องภัยน้ำท่วมมาตอน6โมงเรียบร้อยนะครับก็เสนอผ่านครม.สัญจรอาทิตย์หน้าก็ท่านนายกเอ่ยปากมาอย่างนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับให้เป็นอย่างนั้นจริงๆต่อคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ เกิดกรณีมีตำรวจแต่งตัวคล้ายตำรวจนะครับอ้างตัวเป็นผู้กองผู้กองก็ต้องร้อยตำรวจเอกออกไปตั้งด่านนะครับแล้วก็บุกตรวจค้นบ้าน บุกตรวจค้นบ้านด้วยนะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก่อนข่มขู่เรียกรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีก็โอ้โหเดือดร้อนกันทั่วหน้าคงโดนกันเยอะนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับชาวบ้านทนไม่ไหวถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปแจ้งความล่าสุดครับนายฐานวัฒน์ผู้กองเอกชื่อเอกผู้กองเอกอายุ43ปีจริงๆเป็นเพียงแค่ตำรวจอาสาครับตำรวจอาสาเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ตามป.วิอาจาใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหน้าที่ประจำช่วยเจ้าพนักงานอยู่ที่ประจำป้อมยามมีชัยก็เดินทางเข้ามอบตัวกับผู้กับสภ.ดงเย็นก็สอบประคำนะครับมีผู้เสียหาย6รายไปแจ้งความร้องทุกข์กับการสอบสวนมีคนหนึ่งเล่าว่าลูกชายเคยถูกผู้กองเอกแล้วก็พวกบุกเข้าไปตรวจคนที่เถียงนาถึงแม้ว่าจะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดแต่ว่าพบปืนแคปครับก็ยึดไว้แล้วก็คุมตัวไปที่ป้อมยามมีชัยเรียกรับเงิน 20,000 บาทผู้เสียหายก็ต่อรองจนเหลือ 10,000 ผู้กองเอกก็บอกว่าจ่ายแล้วประวัติจะขาวสะอาดก็เลยจำเป็นต้องจ่ายเงินให้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าและพวกเนี่ยคำว่าพวกเนี่ยมีใครอีกมีใครบ้างและในพวกคำว่าพวกนั้นมีตำรวจจริงด้วยหรือเปล่าและพานะครับผู้เสียหายไปที่ป้อมยามนะป้อมยามไม่มีตำรวจหรือป้อมยามนั้นก็ไปหน้าป้อมยามตำรวจนะตำรวจจริงไม่อยู่เหรอและถ้าอยู่ทำไมถึงไม่ห้ามบามทำไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องผิดทำไมถึงไม่บอกว่า คุณไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปจับเขามาแบบนี้คุณเป็นแค่ตำรวจอาสาคุณเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคุณไม่มีอำนาจตามป.ว.อาญาใดทั้งสิ้นอีกคนหนึ่งชื่อนายโอ๊ตอายุ41ปีเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าพี่ชายเคยมาพักอาศัยแล้วก็ทำงานที่อู่ซ่อมรถกับนายโอ๊ตเนี่ยนะครับ10ปีแล้วแต่ก็มีปัญหากับภรรยาของตนมีปัญหากับน้องเมียของน้องว่างั้นนะมีปัญหากับภรรยาก็เลยไม่อยู่ละย้ายออกไปอยู่ที่ป้อมยามมีชัยได้ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับน้องเขาก็เลยบอกว่าโอ้ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นนะครับน้องคุณอัศวินบอกป้อมบางป้อมมีแค่ป้อมไม่มีเจ้าหน้าที่อ๋อมันเป็นป้อมเปล่าใช่ไหมไม่มีตำรวจมาประจำพบกับสภ.ดงเย็นนะครับก็เอาของกลางที่ตรวจยึดได้นะครับพวกอาวุธปืนบีบีกันชุดเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์อาสาตำรวจออกมาแสดงต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้ทั้ง3คนในคลิปเนี่ยมามอบตัวแล้วกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับตำรวจอาสาไม่มีอำนาจในการบุกตรวจค้นหรือตั้งด่านจับกุมตามลำพังเบื้องต้นก็เซ็นคำสั่งปลดนายฐานวัฒน์และก็เพื่อนอีก2คนออกจากการเป็นตำรวจอาสาทันทีส่วนจะมีเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับส่วนการดำเนินคดีก็ข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะครับแต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกันโชคทรัพย์นวงเหนียวกักขังข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดๆชูบอกไงบางป้อมเอาไว้นอนพักผ่อนเท่านั้นอาจจะเป็นป้อมอาจจะเป็นป้อมที่เอาไว้ให้ตำรวจสายตรวจเขาแวะมาพักนะเพราะว่าเขาวิ่งเขาตะเวนนะเนาะเป็นไปได้ตะเวนตรวจกลางคืนนะครับตะเวนตรวจกลางคืนข่าวดีครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ไม่มีสวัสดิการแล้วก็ไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้เพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรตามเงื่อนไขอะไรก็ตามนะครับตอนนี้มีการร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นว่าครม.มีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อที่จะขยายความคุ้มครองในระบบประกันสังคมมาตรา33ให้กับกลุ่มลูกจ้างเดิมที่ได้รับการยกเว้นก็คือเข้าระบบไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มครับเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ค คือ 1. ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ 2. ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและ 3. ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงแหลงลอยนี่การขยายความคุ้มครองครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังจัดทำให้ลูกจ้างกลุ่มที่เดิมถูกยกเว้นมีโอกาสได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมครับแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปก็คือจะได้เหมือนกับพนักงานออฟฟิศนะครับครอบคลุมหมดนะกรณีเจ็บป่วยโรคมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานแล้วก็ครอบครัวครับถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเงินตัวนี้ก็จะมาช่วยได้บ้างนะครับโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยครับพอเจ็บป่วยเนี่ยกระทบกับการทำงานแล้วก็รายได้นะครับหลักประกันพอตอนว่างงานตอนเข้าสู่วัยชราก็จะมีเงินสำรองตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ครอบคลุมหมดนะครับคุณฟังลูกจ้างสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่ามันกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมครับคุณฟังเขาไม่ได้มีการกำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพราะนั้นพอพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ถ้าผ่านลูกจ้างกลุ่มนี้ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็รออีกประมาณ6เดือนเนาะแต่จริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจากเดิมมันหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาผ่านแล้วก็ประกาศให้ภายใน60วันตอนนี้เขาจะแก้เป็น180ใช้ได้ใน180วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับให้ในายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็สำนักงานประกันสังคมก็คือให้เวลาเขาหน่อยเพราะมันเป็นกลุ่มใหม่เป็นเรื่องใหม่เขาต้องวางระบบนะครับมีเวลาเตรียมความพร้อมหน่อยก็คิดว่ารัฐบาลเขาประเมินครับว่าการขยายความคุ้มครองครั้งนี้นะครับจะให้ก็เลยจะทำให้มีจำนวนคนที่เป็นผู้ประกันตนในกลุ่มนี้เข้ามาในระบบครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้ปี69นี้เป็นต้นไปนะครับพอถึงปี73ก็คิดว่าจะมีผู้ประกันตนรวมมากกว่า 1,500,000 คนแต่ว่ากลุ่มนี้นะนี่ถือว่าขยายหลักประกันทางสังคมครอบคลุมเข้าไปประเด็นมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวประเด็นก็คือว่าคนเพิ่มขึ้นเงินมันก็เพิ่มขึ้นเงินจ่ายสมทบก็เพิ่มขึ้นนะครับใครจะมาบริหารให้เราท่านไว้ใจใครบริหารให้เรานะครับ27กันยานี้นี่เข้าเรื่องนี้เลย27กันยานี้ท่านต้องไปกำหนดสิทธิ์ของท่านด้วยเองว่าท่านจะสั่งให้ใครเป็นคนดูแลเงินก้อนนี้ของท่านนะครับโอเคเป็นข่าวดีสำหรับประกันสังคมนะครับเป็นข่าวดีสำหรับลูกจ้างที่เคยอยู่นอกระบบนะตอนนี้ก็จะได้เข้ามาอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสนะขยายเป็น1ล้านนะครับลงทะเบียน1ตุลาครับนะลงทะเบียน1ตุลาเริ่มใช้10ธันวาคุณผู้ฟังครับเรื่องของสายการบินเรื่องของน้ำมันเรื่องของค่าตั๋วเรื่องของอะไรอย่างเช่นการยุติการบินชั่วคราวของสายการบิน Air Asia นี่สายการบินใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับที่บินจากจังหวัดต่างๆเข้าสุวรรณภูมินั่นนะเชียงใหม่ก็โดนด้วยนะตอนนี้เขาหยุดให้บริการตอนนี้สายบินโลคอสที่บินไปลงสุวรรณภูมิตอนนี้เหลือเพียงแค่สายการบินไทยเวียดเจ็ตอย่างเดียวนอกจากนั้นจะเป็นสายการบินที่เป็นน่าจะเป็นราคาปกติแล้วมั้งอย่าบอกโลคอสต้นทุนต่ำก็คงไม่ใช่เพราะว่าแพงกว่าเขาก็คือบางกอกแอร์เวย์ไทยสมายแล้วก็การบินไทยอันนี้หมายถึงว่าโดเมสติกนะครับโดเมสติกสายการบินที่ดอนเมืองเนี่ยผมเข้าใจว่าแอร์เอเชียก็น่าจะยังบินอยู่เดี๋ยวผมหาข้อมูลแต่ว่านกแอร์ก็ยังบินอยู่ที่เป็นโลคอสนะครับคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าสายการบินต้น ทุกต่ำหรือว่าโลคอลในหลายภูมิภาคก็ยังอยู่ในช่วงมรสุมของครึ่งปีหลังนะครับและเพราะว่าวิกฤตสงครามก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมันพุ่งสูงขึ้นนะครับรอยเตอร์รายงานว่าโมดูลธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำนั้นมีข้อจำกัดสำคัญก็คือสัดส่วนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่สูงกว่าถ้าเทียบกับสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบคือ full service นะครับลูกค้าหลักก็มีความอ่อนไหวกับราคาก็เลยทำให้หลายสายบินนั้นมีข้อจำกัดเรื่องของการปรับขึ้นค่าตั๋วพอราคาขึ้นก็มึงก็บอกเพราะว่าน้ำมันมันแพงนะเขาพอจะปรับขึ้นลูกค้าก็บ่นละก็ไหนบอกสายการบินโลคอสเนี่ยขึ้นทำไมราคามันจะเท่าสายการบินราคาปกติอยู่แล้วประมาณนี้นะครับพอไม่ขึ้นราคาสายการบินก็อยู่ไม่ไหวพอขึ้นราคาลูกค้าก็ไม่ซื้ออีกนะคือโดนทั้งขึ้นทั้งลงนะครับโดนทั้งขึ้นทั้งลงตอนนี้ต้นทุนน้ำมันของบริษัทในสายการบินโลคอสตามที่รอยเตอร์เขาสำรวจมาเขาบอกว่ามันแพงขึ้นจริงๆนะครับแอร์เอเชียที่มาเลเซียสกู๊ตเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็เคบูแปซิฟิกของฟิลิปปินส์นะครับก็เขาก็พยายามที่จะชดเชยต้นทุนน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นด้วยการปรับขึ้นค่าโดยสารเนี่ยครับปรากฏว่าก็ไม่สำเร็จก็เป็นอย่างที่ผมบอกคำว่าสายการบินโลคอสมันฝังหัวอยู่แล้วนะครับสายการบินที่แอร์เอเชียไทยก็เลยว่างั้นก็หยุดบินไปเลยยินบินยังไงก็ดูยังไงก็ไม่คุ้มนะครับนะอันนี้เป็นวิกฤตเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันแย่แล้วนะครับอย่างแอร์เอเชียเนี่ยราคาน้ำมันเครื่องบินสูงขึ้นถึง183 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน82 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาถึงต้องปรับมันไปต่อไม่ไหวนะครับไปต่อไม่ไหวอย่างเช่นลูกชมนี่เขาจะเดินทางอะไรก็จองแอร์เอเชียเพราะว่าสายการบินเขาเยอะนะครับมันออกมันติดกันแอร์เอเชียไม่ดีแล้วครับก็ต้องไปลงที่ไทยวีเจ็ตผมไม่แน่ใจว่าราคาวันนั้นถามเขาไปกับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนะครับไปกลับก็3,000 กว่าบาทผมก็ลงมาดูก็อยู่ในวิสัยที่พอไปได้นะครับ1,000 กว่าบาทต่อเที่ยวนะครับแต่เมื่อก่อนนะตอนสายการบินโลคอสแข่งขันกันเยอะๆนะครับ7-800ก็มีนะ7-800ก็มีแต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขนะว่ามันอาจจะต้องเป็นไฟล์ที่ผู้โดยสารมันไม่ได้เป็นไฟล์แบบเร่งด่วนนะเช่นวันศุกร์เนี่ยหรือวันไฟที่เป็นก่อนหรือหลังวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดกันเนี่ยมันแพงอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าจะได้ตั๋วถูกต่อให้จองล่วงหน้าก็ตามนั่นก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างไฟวันธรรมดาเนี่ยบินวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกแล้วก็เลือกดูเวลาที่มันไม่ใช่ไฟแรกหรือว่าไฟสุดท้ายหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือไฟที่คนมันขี้เกียจไปสนามบินนะตรงนั้นจะถูกนะครับคุณโจบอกตัวราคาหลักร้อยน่าจะไม่ได้เห็นแล้วคือเห็นแวบๆมีนะแต่พอเรากดเข้าไปในปฏิทินน่ะราคาตั๋วหลักร้อยก็ยินแต่มันยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับค่าน้ำเนียมค่าน้ำเนียมสนามบินค่าภาษีค่าอะไรนู่นนี่นั่นน่ะมันก็1,000 กว่าอยู่ดีแต่นี่คือสรุปก็คือ1,000 กว่าขึ้นหมดแต่มันจะกว่าเยอะหรือกว่าน้อยแค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับพี่คิงพี่ละนันสวัสดีนะครับคุณโปรแซมครับสวัสดีครับคุณฝันร้ายป.4/2ตัวตึงแต่ใจอ่อนนะครับสวัสดีนะครับคุณนัน435คุณแนน43588สวัสดีนะครับ27 กันยาครับฝ่ายลูกจ้างเบอร์46-48อย่าลืมนะครับประกันสังคมนี่เขาไม่ให้เรากานะเขาจะมีช่องว่างไหมแล้วให้เราเขียนเลขลงไปนะครับแต่เลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาเขาจะมีเลขไหมให้เราแล้วเราแค่กาให้ตรงเลขที่เราอยากได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการรณรงค์แนะนำกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่27 กันยานะครับคุณสมเกียรติวัฒนสรรนะครับสวัสดีนะครับสวัส ดีครับสวัสดีทุกท่านครับคุณดาร์กแองเจิลนี่ครับคุณทางสวัสดีนะครับคุณวิชิตดีสวัสดีครับคุณข้าวสวยสวัสดีนะครับคุณชัยมงคลอินสุขสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับเดี๋ยวผมมีช่วงวาไรตี้วันนี้มี 2-3 เรื่องเลยครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้ทอล์คเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับผม
1: ช่วง

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารถิ่นและเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817161

0: ลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม46นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเชียงใหม่ Variety Talk ช่วง Variety นะครับช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับคุยกันต่อเลยนะครับคุณฟังมีใครเข้ามาเพิ่มบ้างครับคุณไบรอันสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรนะครับคุณอาจารย์ทศพรชัยประคองจันอักสวัสดีครับนะครับโอเคนะผมคุยต่อเลยแล้วกันนะครับคุณฟังครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกเตือนภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหลังห้องปฏิบัติการตรวจพบการลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท2ชนิดเข้าด้วยกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจพบสูตรผสมมรณะนะครับลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่ทำให้ผู้สูบนั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันเรื่องนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขก็บอกว่าช่วงเดือนมิถุนายน69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักยาและวัตถุเสพติดรับของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็เลยเอาไปส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ข้างในผลการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกก็บอกว่ามีการเอาสารเสพติดอันตราย2ชนิดมาผสมรวมกันนะครับเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์ตรวจพบปริมาณสารบริสุทธิ์สูงถึง 3.56% เอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งปัจจุบันนั้นถูกลักลอบเอามาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่ในหมู่ผู้เสพรู้จักกันในชื่อว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ครับการตรวจพบยาเสพติดทั้ง2ชนิดในหลอดเดียวกันนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการและรูปแบบใหม่ของการลักลอบใช้ยาเสพติดที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายชนิดที่เขาบอกว่ามหาศาลเลยนะครับอันตรายมีอะไรบ้างสารออกฤทธิ์ขั้วตรงข้ามกดสมองกระตุ้นหัวใจเป็นอันตรายขั้นสุดนะครับการนำสารทั้งสองชนิดนี้เอามาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและสูดดมเข้าสู่ร่างกายครับจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ทันทีเพราะว่าเอโทมิเดนนั้นมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองทำให้ผู้เสพนั้นหมดสติเม็ดแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอย่างรุนแรงสวนทางกันเลยพอร่างกายรับสารทั้งสองตัวนี้พร้อมกันครับก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงกับภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในขณะที่สมองและก็ระบบหายใจกำลังถูกกดการทำงานตอนนี้กรมก็รายงานการตรวจพบครั้งนี้นะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและก็สาธารณสุขไปแล้วนะครับเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสกัดกั้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่ต่อไปนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งครับกลุ่มโรคนี้นะครับส่งผลกระทบโดยตรงกับหัวใจและก็ระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและก็หลอดเลือดแดงอันนี้เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะครับการมีภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดจนประวัติครอบครัวแล้วก็อายุที่มากขึ้นโอ้ยมันเยอะจังเยอะมากนะครับก็มันสังเกตอาการนะครับรู้ฟังเตือนอาการสัญญาณเรียกว่าสัญญาณเตือนฉุกเฉินเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าไปถึงหัวไหล่ซ้ายแขนซ้ายหรือว่ากราม นะแล้วก็มีอาการใจสั่นร่วมด้วยนะครับมีเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติรีบเลยรีบไปพบแพทย์นะครับถ้าผู้ป่วยหมดสติแล้วก็ไม่หายใจรีบกดหน้าอกผู้ป่วยทำการกดหน้าอกจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงโทร1669นะครับขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ถ้ามีแถวนั้นนะครับรีบติดแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเครื่องนี่ถึงแม้ว่าโรคหัวใจนะคุณผู้ฟังกับหลอดเลือดจะเป็นอันตรายแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันครับออกกำลังกาย30นาทีต่อวันสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์นะครับงดสูบบุหรี่พวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญเลยนะครับแล้วก็เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าแล้วก็รวมถึงสารเสพติดทุกชนิดนะครับที่สำคัญครับคุณผู้ฟังตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งในการรับประทานอาหารเลือกรับประทานที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดเค็มจัดคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่เครียดนะคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้คำนวณยังไงลูกผมจำไม่ได้นะนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีมลพิษฝุ่นควันสูงเพื่อความปลอดภัยของหัวใจครับท่านที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์ครับปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะอันนี้เป็นเรื่องช่วงวาไรตี้วันนี้มีแต่เรื่องสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับตามความตั้งใจอยากจะสักวันละเรื่องนะปิดท้ายตอนนี้ 2:52 วันนี้อาจจะจบทันกับสถานีนะเพราะว่าสถานีเขาจะออนแอร์ให้ไม่เกิน 3:00 ตรงนะครับปกติผมจะเกินตลอดนะคุณฟังครับมีสตรีมเมอร์สาวชาวจีนรายหนึ่งครับสร้างชื่อเสียงโด่งดังมาจากการทำคลิปมุกบังรับประทานอาหารโชว์เมนูปลาน้ำจืดดิบนะฮะเขาออกมาไลฟ์เตือนคนที่ติดตามเขาครับบอกว่าตอนนี้ไปเจอว่าตัวเองนั้นติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมการกินที่เคยทำเป็นประจำครับสตรีมเมอร์สาวนามสกุลจูนะบอกว่าเธอเริ่มทำคอนเทนต์มุกบังตั้งแต่กรกฎาคมปีที่ผ่านมายอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะครับดีใจมียอดคนติดตามยอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เธอสังเกตว่าหลังจากที่เธอเผยแพร่คลิปกินปลาน้ำจืดดิบก็กลายเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดครับที่ตามมาจากผลครั้งนี้พฤติกรรมนี้ส่งผลกับสุขภาพของเธอโดยตรงกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ตรวจได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับผลตรวจอุจจาระทั่วไปยังไม่พบไข่พยาธิทำให้ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ในช่วงแรกต่อมาไปตรวจที่คลินิกเฉพาะทางด้านโรคพยาธิครับแพทย์ก็วินิจฉัยว่าคุณติดเชื้อโครโนคริสไซเดนซิสพยาธิใบไม้ตับนะครับจากผลตรวจแอนติบอดีในเลือดแล้วก็ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า CT สแกนนั่นเองนะครับคุณหมออธิบายให้เธอฟังว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระอาจจะไม่พบเชื้อในทุกกรณีนะครับเนื่องจากไข่พยาธินั้นไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอก็เลยทำให้อาจจะหลุดรอดจากการตรวจหลังได้รับการวินิจฉัยเธออยู่ระหว่างการรักษาและรับประทานยาเพื่อกำจัดพยาธิพร้อมออกมาเตือนผู้ติดตามว่าให้ระมัดระวังการรับประทานปลาน้ำจืดดิบและก็ลบคลิปเกี่ยวกับการกินปลาดิบทั้งหมดออกจากช่องของเธอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะประกาศว่าจะหยุดรับประทานปลาดิบในช่วงเวลาต่อไปก็แง่เราคุณขนาดนี้ไม่หยุดนะแต่ว่าคอนเทนต์มุกบังก็ยังทำต่อเปลี่ยนเป็นนำเสนออาหารประเภทอื่นแทนก็มุกบังก็คงจะเป็นคอนเทนต์โชว์กินอาหารนี่แหละนะครับพยาธิใบไม้ตับตัวนี้พันนี้พยาธิชนิดเป็นอาหารที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อมากกว่า15ล้านคนทั่วโลกนะครับมนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากการรับประทานปลาน้ำจืดหรือกุ้งน้ำจืดที่ดิบหรือปรุงไม่สุกซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่ครับพอเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนพยาธิจะเดินทางไปอาศัยอยู่บริเวณท่อน้ำดีแล้วมันจะสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบทางเดินน้ำดีได้ในระยะยาวเพราะนั้นน้ำจืด กุ้งกับปลาน้ำจืดไม่สุกต้องระวังแต่ว่ากุ้งกับปลาที่ไม่ใช่น้ำจืดล่ะที่เรานิยมกินกันนะปลาอะไรบ้างนะแซลมอนทูน่าเนี่ยที่เรากินเป็นซาชิมิเป็นปลาดิบไม่รู้มีพยาธิไหมมีของชอบด้วยนะครับหลายคนมีความเชื่ออย่างนี้ครับรู้ไหมว่าการกินปลาดิบคู่กับเครื่องปรุงเช่นพวกวาซาบิน้ำจิ้มซีอิ๊วน้ำส้มสายชูหรือแอลกอฮอล์รวมถึงการแช่แข็งจะสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อยู่ในเนื้อปลาได้แต่ความจริงแล้ววิธีเหล่านี้ไม่สามารถรับประกันการทำลายตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือปรุงปลาน้ำจืดแล้วก็กุ้งน้ำจืดให้สุกก่อนรับประทานเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้มากที่สุดอุ้ยกุ้งน้ำจืดก็กุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นตามซุ้มนี่สิใช่ไหมด้วยใช่ไหมก็เป็นถือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกุ้งน้ำจืดใช่ไหมกุ้งเต้นที่เอามาใส่ในถ้วยแล้วเอาน้ำพริกใส่แล้วเขย่าตัวดีเลยใช่ไหมกุ้งเต้นตัวดีนะครับสงสัยต้องเลิกพยาธิใบไม้ตับความอันตรายครับรู้ฟังระยะแรกผู้ติดเชื้ออาจจะไม่ค่อยมีอาการนะครับอาการทั่วไปที่สังเกตได้ยากนะครับเช่นมีไข้ปวดท้องอาหารไม่ย่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมันก็เอ๊ะคงจะเป็นมีไข้ก็เป็นหวัดกินยาพักผ่อนนะครับปวดท้องเป็นโรคกระเพาะนี่กินยาลดกรดอาหารไม่ย่อยท้องอืดกินยาช่วยย่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอนี่มันเป็นอาการที่มันไม่หนักก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นใบไม้ตับหลายคนก็เลยคิดไปว่าเป็นปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารทั่วไปแต่ยังไงก็ตามครับรู้ฟังถ้าปล่อยให้ติดเชื้อเป็นเวลานานมันก็ต้องปล่อยนานเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาติดไงใช่ไหมครับต้องปล่อยติดเชื้อเป็นเวลานานอยู่แล้วไอ้ตัวพยาธิใบไม้ตับเนี่ยครับจะสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึงให้ถ่ายว่านานเท่าไหร่หลายท่านลองพิมพ์คำตอบมาครับคำถามคือพยาธิใบไม้ตับสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึงกี่มากน้อยแล้วก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับระบบทางเดินน้ำดีได้อย่างต่อเนื่องคิดว่านานไหมเดี๋ยวมาเฉลยตอนท้ายนะครับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นครับท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังนิ่วในถุงน้ำดีครับตับแข็งครับความผิดปกติของระบบทางเดินน้ำดีครับมะเร็งท่อน้ำดีในกรณีรุนแรงนะครับองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาตินะครับ International Agency for Research on Cancer ภายใต้องค์การอนามัยโลกนะครับจัดให้ Clonopis sinensis เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ซึ่งหมายถึงมีหลักฐานยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในมนุษย์ครับนี่มะเร็งท่อน้ำดีนะใครที่กินปลาดิบควรระวังเป็นพิเศษนะครับปลาดิบน้ำจืดอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปวดท้องเรื้อรังมีไข้เดินไม่ทราบสาเหตุตัวเหลืองตาเหลืองระบบย่อยอาหารผิดปกตินี่ต้องตระหนักเลยควรพบคุณหมอโดยด่วนนะครับเร็วๆที่ผ่านมานี้ครับคุณฟังที่มหาสารคามก็มีการประกาศวาระเร่งด่วนนะหลังผลตรวจคัดกรองสุขภาพนิสิตใหม่ปี69พบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยสูงมากจนน่าตกใจมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 33% คิดเป็นจำนวนคนคือ 4,233 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบ 19% 380คนก็เลยกังวลครับว่าเฮ้ยถ้าไม่แก้ไขนี้เยาวชนกลุ่มนี้อาจจะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอีก 15-20 ปีข้างหน้านะครับก็รณรงค์นะคุณฟังส้มตำร้านอาหารเอาไปร่วมอบรมนะเรื่องปลาร้าดิบเนี่ยก็อย่าเลยเอาที่เป็นสุกดีกว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะอันตรายน้อยลงนะครับปลาร้าสุกปลอดภัย

0: ายุลูกใดมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามประชาชนยังต้องติดตามผลกระทบทางอ้อมโดยเฉพาะจากพายุโซนร้อนนาราซึ่งมีผลต่อมรสุมและปริมาณฝนในไทยพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยอิทธิพลทางอ้อมของพายุส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกขณะเดียวกันพายุที่ก่อตัวล่าสุดได้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนอัศนีซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศไทยมีความหมายว่าสายฟ้านับเป็นอีกหนึ่งระบบพายุที่ต้องจับตาในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทิศทางของพายุอัศนีมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้พายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ของญี่ปุ่นอิทธิพลของระบบพายุในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดลมแรงคลื่นสูงและฝนตกหนักในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569ส่วนพายุโซนร้อนแคนารียังคงเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าและยังไม่มีการทวีกำลังขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีทิศทางมุ่งไปทางไต้หวันและจีนเช่นเดียวกันแม้พายุที่กำลังก่อตัวและเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะไม่มีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมต่อปริมาณฝนในประเทศไทยพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYou Wix
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 น.ถึง 23 น.สำรองโต๊ะที่06

0: 02-5523-5519
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
4: Listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ำไมฉันคนที่ควรรักเลยทำไมฉันคนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทททปักธงรายได้ปี70โต 5% ดันไทยสู่เบอร์1จุดหมายท่องเที่ยวเอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททประกาศแผนตลาดท่องเที่ยวปี70ชูกลยุทธ์4 strategic moves หรือ4แม่ไม้เป็นหมัดเด็ดที่จะใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยปักธงเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 5% จากปี69กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และดัน loyalty ของนักท่องเที่ยวติด top 3ของเอเชียเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด Asia's number 1 high value and meaningful destinationนางสาว

0: เลือกจัดงานแถลงแผนการตลาดปี2570ที่เวทีมวยราชดำเนินในครั้งนี้ซับซ้อนว่าการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทยต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีคิดวิธีสื่อสารและวิธีสร้างประสบการณ์ร่วมกันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายแต่เรายังเห็นโอกาสมากมายจากต้นทุนและความได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านเวลเนสประสบการณ์ที่มีความหมายวัฒนธรรมอาหารความยั่งยืนและการรับรู้ในระดับนานาชาติททจึงมุ่งเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการซึ่งจะเป็นคุณค่าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพาประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตในเกมท่องเที่ยวโลกอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
11: ์ You are listening to an

Jaren Soup Yat Yom Jatha Jatu Chon Tan Bu Fang Tang Lai Tuk Tan Tuk Khon Adama Phap Tu Chau Wat Nong Tong Nang Yung Chang Bat Chang Mai Tern Te Chau Doi Praman สี่โมงเช้าหรือว่าตีสี่ของทุกวันแล้วก็มาพบปะกับญาติกับโยมในเวลานี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะนั้นก็บอกเลยว่าเป็นรายการที่มีทุกรสมีทุกคำหลายเรื่องหลายราวจะได้กล่าวออกไปมาพบกันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายต่อญาติโยมทุกท่านทุกคนเอาละต่อไปเรามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อชีวิตตั้งอกตั้งใจเน้อว่าด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุกุนังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามาตา

ากเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโทปะปะกังโอตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโภวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโพสกุณสัสโตปะปะกังโอตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักกินไนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโทปปะกะโอตุสุปินังอคันตังสังฆา

Ano pa na binasamento? Yato ang pagkini aliya yajate yajato Nabi jana misan jejapa nang jipita puro peta Inasan jena zoti te oto zoti kapasa Ko chang ko sa te sangka to tamma nang pichayo tata Viriyam piti padzante po chang kaja tata pare Samadu peka po chang kaza te te sapatak sina Munina samata kata pavita pauli kata Sangvatante apinyaya nipanaya japodiya Ketena satya vajena zotite oto sapata Ekatsa mingsa mayena tomo kanlanan jakatsa pang Kilane tuki tetisawa pochang kesata tesanyi Tejatang apinandito waroka mutjing sutang kane Etena satya vajena zotite oto sapata Ekata dhamma raja pikelan yena pipirito Junta telena tanye vapana petau vana satarang Sambudito vaja apata dhamma buddha sitana so Ketena satya vajena zotite oto sapata Bahina teja apata dinan nambi mayesinang Maka atakile sawapata nupati tambatang Ketena satya vajena zotite oto sapata Sakatwa putra ratanang osatang utamang warang Hidang dewa manusanang putra tejena zotina Natsantu patang wasabe tukabu basamentu te Sakatwa tamba ratanang osatang utamang warang Palila upasamanang dhammate jena sotina Natsantu patava sape paya upasamento te Sakatwa sangkaratanang osatang utamang parang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patava sape roka upasamento te Nati me saranang anyang puto me saranang warang Etena satya vajena oto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tamo me saranang warang Etena satya vajena oto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang warang Etena satya vajena oto te jaya mangkalang Ati unasa vijayo namo loke anuttalo Sapa satta itataya tangtuangkan ngayi tebate
Pali Vajela Yatante Amano Zeyi Pavake Ayakena Kebi Sepute Akala Baranena Vat Sapasa Mamalana Muto Tapito Akala Maritang Tatseva Anupavena Utute Vosuki Satra Sutta silang samadhaya tambang sujali tangjale Tatseva anupavena utute vosuki satha Likitang jintitang pujang taranang vajanang karung Bale sang desanang sutoa tatsa ayupavatatete Awato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa putanu pavena sata sodhi pavantu te Awato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa tamanu pavena sata sodhi pavantu te Bhavatu sapha mangkalang rakhantu sapha devata sapha sankhanu pavena sata sodhi bhavantu te Doi bod putthanu bhav, dhammanu bhav, sankhanu bhav Bod sadayai mun an sang sit yak tong ang pot sang ka parit yan tunimitang Sakatua nati me ati unasa vijayo Komun sang sit loni Jung ma kam jat yang rok pai kai jip An rai an reng tikut nai salila langkai ของข้าพเจ้าและญาติโยมท่านทั้งหลาย หมอยาก็มาหายกินยาก็มาหาย ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ มนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ อันเกิดในสรีระร่างกายนั้นจงอันตรธานสุขหาย มีความสุขกายสบายใจ แม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆไปเอื้อมมีใจกับมามีใจและมีโจกปราศจากจรภัยอคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลอยู่สุขกายสบายใจ จำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่ฉะนั้นญาติโยมนับตั้งแต่วันวามาจนถึงปัจจุบัน4ชั่วโมง อาตมาก็ผ่านไปโยมก็ผ่านไปและต้องผ่านไปจนถึง120ปีนับตั้งแต่วัตวามาจนถึงปัจจุบันนี้ฉันเข้าเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็มีญาติมีโยมเป็นมาทำบุญแล้วฉันเป็นแล้วตอนบ่าย ก็มีคณะสงฆ์และญาติโยมแห่งวัดตองกายและวัดดอยแก้วท่านได้นำเอาเมฆคำสืบชะตาพร้อมด้วยปัจจัยทายตานท่านพระครูสถิตปุญญาภินันท์ท่านพระครูวิสิทธัมมจารีเจ้าณตำบลหนองควาย12 ได้รับเป็นเจ้าภาพถวายอาหารมื้อเป็น15 โต๊ะด้วยกันต้องขออนุโมทนาน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งสององค์เป็นอย่างมากไปณโอกาสนี้
ขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมพร้อมพระสงฆ์องค์เจ้าได้นำไม่เก้าไม่กำจอดตุงหลายสิ่งหลายอย่างและปัจจัยน้อมนำมาเป็นเครื่องสืบโอลาจตามีพระนัชชานนท์อาภัสโรวัดต่องกายคุณโยมปาดิษนันสุทธิเวชคุณโยมกิตติชัยทิพวงศ์ความได้สตาต่องกายโดยแก้วและญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่แผงไม้กำมาสี่ต้นสูง4 เมตรกว่าพร้อมกับจ่อสูงเม็ดกว่ารวมแล้วเกือบ6 เมตรมาเป็นไม้กำสืบโอลาจตาแก่อาตมภาพในวันที่7 เดือนกันยายนทำไมถึงมีไม้กำทำไมถึงมีจ่อที่ตุงทำไมถึงมีที่เป็นแหลกกันด้วยมากด้วยปูด้วยยาและมีต้นกล้วยต้นอ้อมีหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่มะพร้าวก็มีอย่างก็มีไม้กำนั้นเอาจะหันได้ว่ามี4 ต้นเอามาสุ่มกันเอามายันกันก็หมายความว่าไม้กำสี่เนี่ยสำคัญยิ่งสำคัญอย่างใดพระพุทธศาสนาเอาเนี่ยญาติโยมจะมาได้กล่าวไปเลยว่าเอามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานและเป็นเจ้าของแห่งพุทธศาสนาเป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมคำสอนและเป็นผู้บวชพระสงฆ์องค์แรกคือโกนฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนข้อวินัยข้อศีลที่ได้ทรงบัญญัติขึ้นไว้นั้นเพื่อความมั่นคงเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมะเป็นผู้เป็นข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจวินัยเป็นข้อบังคับเหมือนกฎระเบียบต่างๆไม้กำสี่ต้นสี่อันนั้นเหมือนพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่เอาเนี้ยสี่พี่น้องสี่กุมารนี่นะญาติโยมเหมือนไม้กำต้นหนึ่งก็ได้แก่ภิกขุหมายถึงตุเจ้าทั้งหลายเนนทั้งหลายที่เข้ามาบวชอยู่ในบวรพุทธศาสนา2 ภิกษุณีนี่ก็เป็นไม้กำอีกต้นหนึ่งเป็นพุทธบริษัทนี่ฝ่ายนักบวชเราก็มี2 องค์กรแล้ว3 อุบาสกก็หมายถึงญาติโยมประจายทุกท่านทุกคนอุบาสิกาปหมายถึงญาติโยมผู้หญิงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราได้กำจูบวรพุทธศาสนาโดยการได้ศึกษาได้นำข้อธรรมได้นำข้อศีลมารักษามาปฏิบัติแล้วเราได้ช่วยกันอุปถากอุปถัมอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายได้อุปถากอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้านักบวชทั้งหลายโดยปัจจัย4 1เสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัย2อาหารบิณฑบาต3เครื่องนุ่งห่ม4ยารักษาโรคหมายความว่าโบสถ์วิหารกุฏิศาลากำแพงพระธาตุเจดีย์อฉันอธรรมแม้แต่ศาลาการประเรียนเหล่านี้เป็นเสนาสนะก็ต้องอาศัยบริษัท4 อันนี้ช่วยกันกึศช่วยกันสร้างช่วยกันอ้างช่วยกันแผงญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ช่วยกันสนับสนุนบริจาคจตุปัจจัยสร้างนั้นสร้างนี้แต่ละวัดแต่ละวาจึงมีศาสนสถานมีเสนาสนะ
ฉะนั้นเอาบริษัทสี่ช่วยกันกำจูอุดหนุนพุทธศาสนาสองเอาทั้งหลายบรรละบัดทิ้งกันอุบาสกบาสิกามีโอกาสทำการทำงานการค้าการขายได้รับราชการได้หรือจะทำการเกษตรก็ได้ยังก็ได้เอากระพากันมาดูแลพุทธศาสนาศาสนาอันเป็นที่พุทธเจ้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นประธานโยมก็ได้ช่วยกันพอดูเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เน้นและนักบวชทั้งหลายท่านเหล่านั้นด้วยอาหารบิณฑบาตแม้แต่พระนุ่งพระอมพระไตรจีวรพระจีวรสังฆาธิสบงอังสะผ้าห่มผ้าอย่างต่างๆผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าอย่างกับญาติโยมก็ได้ช่วยกันอุปถัมภ์อุปธรรมอาหารบิณฑบาตก็ช่วยกันแม้แต่ทุกเจ้านักบวชทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียามาดูแลรักษาฉะนั้นไม้กำสี่ต้นนี่พอจะขาดไปสักต้นมันก็มั่งคงอยู่ถ้าศาสนาบ่มีทุกเจ้าถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกามั่นคงก็ยังอยู่ได้เหมือนไม้กำมาสุ่มกันสามต้นแต่ถ้าขาดไปสองขาดตุเจ้าอย่าแล้วก็ขาดภิกษุณีเหลือไม้กำสองต้นถ้าบ่ฝังลงดินมันจะอยู่บ่ได้จะมากำยันกันกันเดี๋ยวก็ล้มกันเดี๋ยวก็ก้นถ้าขาดอุบาสกหรือก็อุบาสิกามันก็ยิ่งบ่ไหวอยู่ต้นเดียวนะต้องฝังอย่างเดียวจะไปอยู่อย่างอันก็ตึงมันคงล้มแน่ฉะนั้นขาดอันใดอันหนึ่งไปสรุปแล้วก็ไม่มั่นคงอย่างถึงวันนี้เอากันนับขันตุเจ้าอุบาสกอุบาสิกาและเอานับภิกษุณีโดยพระภิกษุณีในจังหวัดเอาก็มีละเองนะเอาช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาช่วยกันศึกษาอาเมียนพระธรรมและช่วยกันรักษาพระวินัยช่วยกันกินช่วยกันทานช่วยกันฟังเทศฟังธรรมช่วยกันเจริญสมาธิภาวนาช่วยกันเป่าประกาศพุทธศาสนาศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นสืบชะตาถ้าเป็นวัดพระยมัยคำสี่ต้นถ้าเป็นบ้านเอาสามหนึ่งพ่อสองแม่สามลูกอันนี้หนึ่งตุเจ้าหนึ่งภิกษุสองภิกษุณีสามอุบาสกสี่อุบาสิกาเอาสี่กุมารสี่พี่น้องต้องรักษากันเหมือนญาติเหมือนโยมได้ฟังอาตมาภาพเทศทำเรื่องจำป่าสี่ต้นนะรวมพลังเราอยู่แยกกันเราตายศาสนาเราจะมั่นคงได้เราต้องสมัครสมานสมัคคีกันนะโยมเนอะทีนี้ก็มีญาติโยมได้มาอู้มาจ่าว่าการที่เอาสวดมนต์ถึงวันเนี้ยงานศพงานซากสวดอภิธรรมคนฟังก็บ่รู้เรื่องพระเจ้าก็สวดเป็นภาษาบาลีไปอย่างมันจะได้บุญก็มางานศพงานซากท่านทั้งหลายถ้าเอามีความตั้งใจฟังตั้งใจฟังได้บุญมีความเคารพนิ่งตึงกายตึงวาจาตึงด้านจิตใจได้บุญแน่นอนบุญนั่นคือการสร้างคุณงามความดีเอาไปรบกวนเอาบัดดาเอาบอกว่าพระอุจาเสียงดังเอามิใจนั่งนิ่งสงบฟังพระสวดเอาก็ได้บุญแต่อานิสงส์ก็จากการฟังนั้นเอาฟังบางเรื่องเอาก็ยกไปอ่ะได้บุญแน่ญาติโยมได้บุญได้บุญอย่างน้อยโยมก็ได้บุญหนึ่งได้มาสมาทานรักษาศีลสองได้ฮือตาและปูชากันสวดกันเทศไปสามโยมได้กราบพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่โยมได้นั่งฟังพระสวดอย่างใดก็ตามญาติโยมความดีนั้นคือบุญบุญคือสิ่งดีดีคือมงคลมงคลเกิดดีเกิดบุญกับใครคนใด
คนนั้นจะมีความสุขฉะนั้นอาตมาภาพต้องขอฝากขอบใจเนอร์ต่อนางสาวปณิดันสุทธิเวชและคุณกิติชัยทิพวงศ์ท่านนัชชาโนนอาภัสโลที่นำไม่ค้ำไปถวายเมื่อทวันวานี้พร้อมแสดงบุทิตา 4,530 ตองบุญท่านพระครูสติปุญญาภินันท่านพระครูวิสิทธมจารีนี่ก็เป็นก้าอาหาร15โต๊ะกันกันเนาะต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากในน้ำจิตน้ำใจวันที่28บ่ายโมงเนอร์เอาปะกันที่วัดพระบาทตรงห้อวันที่28เนี่ยนะเป็นวันศีลวันธรรมบ่ายโมงปะกันวันที่29ก้องมงวัดเจ้าปะกันที่วัดกิวเลเหล่าเป้าอำเภอแม่บางจังหวัดเชียงใหม่นะพบปะกัน27 28ทางโรงเรียนอ่างดงรัฐราชอุปถัมภ์คณะสงฆ์อ่างดงจัดมีการฟังเทศในวันที่27เป็นต้นไปเอาละวันนี้ดูนาฬิกาบอกว่าหมดเวลาดุลุงต้องจบแล้วอายุวันโตสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสาระธรรมดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดก็ชวนท่านผู้ฟังผู้ใส่ใจในเรื่องของศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกก็จะอยู่อย่างสันติสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้ย้ำเตือนกันช่วงนี้ก็ได้นำเรื่องมาชวนท่านคิดท่านพิจารณาในศีลทั้ง5ข้อ5ประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสุราและเมรัยและยาเสพติดก็ในเรื่องของข้อที่5นี้มีสิ่งที่เป็นองค์ทำให้ผิดนั้นน้ำนั้นเป็นน้ำเมาหรือเป็นยาเสพติดมีจิตใจที่คิดจะเสพจะดื่มแล้วก็มีความพยายามจะดื่มจะเสพแล้วก็น้ำเมานั้นได้ล่วงลำคอหรือว่ามีการฉีดหรือสูบเข้าไปแล้วก็ถือว่าผิดศีลในศีลข้อที่5คือน้ำเมาดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อที่5การเสพหรือดื่มเครื่องดื่มเสพยาเสพติดและดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นก็จะทำให้ขาดสติก็เป็นเรื่องราวที่เห็นโทษของผู้ที่ดื่มสุราและมีไรแล้วก็เสพยาเสพติดนั้นก็เป็นมีโทษมากมายก็ในเรื่องของศีลทั้ง5ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผิดผัวคนอื่นการโกหกมดเท็จการดื่มสุรามีไรและเสพยาเสพติดที่ผิดทั้ง5ข้อนั้นก็ปกติแล้วผู้ที่เป็นพี่น้องชาวพุทธก็จะต้องรักษาให้เป็นปกติทุกวันจนตลอดชีวิตถ้าผู้ใดล่วงละเมิดแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็มีโทษเป็นบาปเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการล่วงผิดในข้อใดข้อหนึ่งที่เราเห็นโทษแล้วเราก็จะมุ่งรักษาในศีลนั้นทุกข้อพระท่านจะสรุปศีลเวลาศีล5ศีเรนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้เกิดความสุขในคติภพศีเรนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติศีเรนะนิพพติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์คำว่าให้เกิดสุขติภพนั้นให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดบนสวรรค์6ชั้นรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นเกิดในสถานที่กล่าวถึงนี้ภูมิใดภูมิหนึ่งชั้นใดชั้นหนึ่งก็เรียกว่าสุคติเป็นภูมิสุคติศีลจึงทำให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติหมายถึงเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสมบัติในมือในครอบครัวมาพร้อมทุกอย่างเกิดในเมืองสวรรค์ก็มีสมบัติของโลกทิพย์พร้อมๆกันทุกอย่างและสมบัติได้มาแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายด้วยประการทั้งปวงยั่งยืนจนตลอดชีวิตคนที่มีสมบัติแล้วไม่ยั่งยืนตลอดชีวิตถูกปล้นถูกขโมยถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมสาเหตุต่างๆนานาเหล่านี้ย่อมแสดงว่าเมื่อชาติปางก่อนรักษาศีลไม่บริสุทธิ์อาจจะรับขโมยเขามากินมาใช้ปล้นเขามากินมาใช้หรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่นให้เสียหายด้วยความว่าก่อเวรเป็นการก่อเวรจากการผิดศีลทั้ง5ข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อก็ตามศีลจะส่งถึงแดนพระนิพพานความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นผู้ที่รักษาศีลก็เป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลจนทำให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเจริญสมถะก็ได้ฌานเจริญวิปัสสนาก็ได้ญาณจนผ่านญาณ16เข้าถึงซึ่งพระนิพพานมรรคญาณผลญาณเป็นพระอรหันต์ดังนั้นอายตนะนิพพาน
ก็ประทับเสวยสุขอยู่ได้ตลอดไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใน31ภพ31ภูมิถือว่าสุขชั่วนิรันดร์นี่เป็นเหตุของการรักษาศีลอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจว่าพวกเราทั้งหลายที่ยังรักษาศีล5ได้เพียง1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อหรือได้ทุกข้อก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรีบเร่งแก้ไขในเรื่องของการที่เราปฏิบัติธรรมะหรือฟังธรรมะนั้นเป็นธรรมโอสถอย่างไรการให้ธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ดีจากการที่เราปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมถ้าเรามาถึงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกดังนั้นคนเราได้ดูแลพ่อแม่ย่อมมีอานิสงส์โรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนมีน้อยหรือไม่มีเลยแข็งแรงร่างกายที่ไม่แข็งแรงอ่อนเปรี้ยเพียแรงลดลงหรือเป็นคนที่ใจน้อยโกรธง่ายความจำก็เสื่อมขี้หลงขี้ลืมจิตใจหมดจากความสุขสดชื่นสมหวังแม้พวกที่คอยเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดสักเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจช่วยให้พ่อแม่ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวมีความสุขได้เต็มที่เพราะว่ามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบดังนั้นจะช่วยให้พ่อแม่ได้รับความสุขเพียงให้กินอยู่หลับนอนอันเป็นความสุขทางร่างกายเท่านั้นแต่ทางจิตใจของพ่อแม่จะต้องให้ธรรมโอสถเป็นยารักษาใจหาได้ร่าเริงสดชื่นผ่องใสถ้าจิตใจของท่านยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริงก็คือการให้ศีลให้ธรรมให้ปฏิบัติกรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงถือว่าตอบแทนข้าวป้อนน้ำนมให้ข้าวให้น้ำให้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกแก่พ่อแม่นั้นก็เป็นส่วนดีเพียงส่วนหนึ่งแต่การให้ชักนำพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลขอไปบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปโปรดพุทธมารดาจนได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำคือโสดาบันปิดประตูอบายภูมิพระพุทธเจ้าจึงเป็นนึกถึงความกตัญญูของพ่อของแม่จึงต้องโปรดพ่อโปรดแม่ด้วยการให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมโอสถที่จะสนองตอบแทนคุณพ่อแทนคุณแม่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมากล่าวแล้วก็เห็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงร่างกายก็คงยังไม่เพียงพอแต่จะต้องชักนำพ่อแม่ให้ได้ฟังธรรมปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบทสวดมนต์พระไตรยานชินบัญชรซึ่งมีความหมายวันนี้ก็ขออนุญาตนำคำแปลของบาลีเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆก็มีความหมายในบทนี้ว่าอุกาสะข้าพเจ้าจะเจริญสวดมนต์ภาวนาธรรมบูชาบูชาคุณพระรัตนตรัยเพื่อสร้างสมบารมี10ทัศน์30ทัศน์ให้เกิดในจิตมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาเจริญในอิทธิบาททั้ง4ด้วยความพอใจในความเพียรให้ความสนใจและความใคร่ครวญพิจารณาให้สังหารตหารนิวรณ์ทั้ง5อันมีกามฉันทะความพยาบาทความง่วงเหงาเหานอนขณะปฏิบัติความคิดฟุ้งซ่านความรังเลสงสัยให้มันมาลายหายออกไป
ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีหมายถึงว่าให้มาลายหายออกไปแล้วมีแต่เพียงวิตกวิจารปีติมีสิริร่วมสุขเอกคตาเข้ามาแทนให้เกิดฌานสมาบัติจนเดินทางเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานของอริยบุคคลร้างธุลีกิเลสให้สูญหายไปตัดมูลอาสวะให้สิ้นไปห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงร่วงถึงพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์มีสมเด็จโตวัดระฆังเป็นที่สุดจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าทำลายทุกกายทุกใจให้เหือดหายไปทำลายมารตัณหาให้พินาศขอให้พ้นเคราะห์ปราศจากทุกโศกโรคภัยและอันตรายภัยพิบัติทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวมีโชคลาภมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบันกาลอนาคตและพบหน้าณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดอุกาตะอุกาตะมือของข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วขอประนมขึ้นระหว่างคิ้วข้าพระเจ้าขอถวายต่างดอกบัวปฐุมชาติตาจักขุของข้าพระเจ้าทั้งสองอันรุ่งเรืองฉายแสงแวววาวขอถวายต่างธูปเทียนทองนะโมนมัสการข้าพระเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระญาณเห็นทั่วทุกทิศแดนไกลพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตั้งใจภาวนาไว้ให้ดีศัตรูมีมาแก้ได้ทุกประการโดยพุทธานุภาพที่ทรงตั้งมั่นในอุเบกขาความวางเฉยทรงเมตตาโปรดสัตว์ทั่วทิศทรงฤทธิ์แกร่งกล้าเดชะพระจตุพรหมวิหารทั้งสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในน้ำพระหฤทัยมีพระเมตตาพระกรุณาช่วยสัตว์ให้หายทุกข์ยากเข็ญนโมพุทธายะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ขอบขันธ์เสมาธรรมโมธรรมัสสะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ขอบขันธ์เสมาสังโฆสังคัสสะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ขอบขันธ์เสมาดังนั้นพุทโธพุทธัสสะกำจัดออกไปด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าธรรมโมธรรมัสสะกำจัดออกไปด้วยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสังโฆสังคัสสะกำจัดออกไปด้วยบารมีของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพวกมารภัยรีอย่าเข้ามาใกล้คนร้ายคิดอกุศลถอยไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันติขออาราธนาพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จนจบในพระไตรปิฎกที่กล่าวมาอาปามัจจุปะคือพระวินัยทีฆะสังอังคุคือพระสูตรสังวิทาปุกัญญปะคือพระปรมัตถ์พระอภิธรรมด้วยเดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลายขอให้โพยภัยอย่าได้มีจงกำจัดพระพระออกไปให้พ้นขอไหว้คุณพระสงฆ์อันทรงศีลบริสุทธิ์พระสงฆ์ทรงเป็นมิตรผูกจิตพิสมัยสังคัสสะมังคะรังโลเกอุมะอปิพระสังฆังจงมารักษาตัวข้าพระเจ้าศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไปศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุดหนึ่งนมัสการพระพุทธมาอยู่ตรงหน้าพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังฆังรักษาจิตพระพรหมผู้เป็นเจ้าสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าเราเทพเทวานพเคราะห์เสด็จเข้ามาช่วยกันรักษาด้วยเดชพระอาทิตย์ทั้ง6ทรงประทานกำลังมาให้พระจันทร์15ทรงศีลในใจพระอังคาร8องค์มารักษาภายในพระพุทธ17เป็นที่ชุมนุม
คุ้มเสนียดและจันใดพระเสาดีจริงกำลังสิบทัศมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระฤหัสบดี19เข้ามาสิงอยู่ให้พรทุกสิ่งพระราหู12มาช่วยกันรักษาศัตรูที่มามอดม้วยบันไดพระศุกร์21มาช่วยป้องกันพระการตัวร้ายกาดนักหนาศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่นนะโมเมสัพพระเทวานังสัพพะเคราะห์จะเทวตาสุริยันจะประมุนจะทะสะสิภุมโมจะเทวานังพุทโธราพังพวิสติชีโวสุโกจะมหาราพังสัพพะเคราะห์วินาศสันติโสโรราหูเกตุมหาราพังสัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวินาศสันติพระเคราะห์ภายในพระเคราะห์ภายนอกจงหายไปพระเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนพระเคราะห์เดือนขอให้คลายพระเคราะห์วันขอให้หายมารายไปสิ้นชัยยะชัยยะก็เป็นบทที่เราได้ใช้สวดในบทของชินบัญชรชัยยาสันรากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาระพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวีโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพคุณากโรหัตเยอนุนุตอนุรุทธโธจะสาลีบุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิทิภาคัจมิงโมคัลลานโนจะวามะเกทักขีเนสวะเนไมหังอาจุงอนันทราหุรากาสโปจะมหานาโมอุภาจุงวามโสตัดเกมเกสันเตปิทิภาคัจมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโลมเหสีจิตทวาทโกโสไมหังวัชนีนิจังปฏิทาติคุณากโรปุณโนอังคุณิมาโรจะอุบาลีนันทศิวรีเถราปัญจอิเมชาตานราเตติรกามมะเสสาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชวันตาศิระเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทัตคิเนเมตตาสุตกังทัชักขังปัจจโตอาสิวามีอังคุณิมารกังธรรมขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทะกังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาพระสังยุตตาจัตตาปาการสังคตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัฒโตมีสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชเชหิวิหารันตังมหิตเรสทาปริณตุมังสัพพิเตมหาปุริสาจภาอิเจวมันโตสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธรรมานุภาเวนะชิตานิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเรติแล้วก็ต่อด้วยบทต่างที่มีอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคาถาชินบัญชรก็เป็นส่วนที่เราได้
สวดเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตนเองขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรครักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญต่อจากนั้นก็แผ่เมตตาไม่มีขอบเขตให้กับสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะพรหมโลก20ชั้นเทวโลก6ชั้นมนุษย์สโลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดแล้วก็แผ่กวดน้ำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการอุทิศส่วนกุศล10นิ้วของข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธองค์พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำในวันนี้มีการบริจาคทานรักษาศีลการเจริญภาวนาขออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั่วทั้ง20ชั้นพรหมโลก6ชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์มนุษย์รูปวิญญาณอรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณจงอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าพึงได้ณการบัดนี้ในส่วนคำสอนของสมเด็จโตสอนในคำสอนที่เหมือนพ่อแม่สอนลูกอันพ่อแม่ครูบานี้สุดแสนถึงทุกโทษคับแค้นไม่หนีหายสู้เสียทรัพย์ยับเย็นทั้งร่างกายร่างทีตายเสียด้วยลูกไม่หลีกเลยอันสัตว์ในแดนดินสิ้นทุกตัวถ้าลูกแล้วดีชั่วไม่เพิกเฉยแต่ลูกรักนี้มันไม่เห็นเลยพึงจึงเพิกเฉยลืมคุณที่เลี้ยงมาก็เป็นส่วนที่เราเห็นว่าเป็นคำสอนที่ดีที่เกี่ยวกับยาทิพย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จโตมี1ศรัทธาความเชื่อความร่วมใจ2ลมหายใจเข้าออก3ความเพียรเป็นยาทิพย์ที่ดีบูชามหาพรหมในตอนเช้าให้ยืนพนมมือไหว้อยู่ที่อกหายใจเข้าออกเบาๆยาวลึกสัก3นาทีทำให้ใจว่างเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้สุดแขนเหนือศีรษะเอาเอ็นหลังเพียงเล็กน้อยหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งพร้อมหายใจเข้ารู้สึกตึงตรงไหนใจอยู่ตามจุดที่รู้สึกแล้วจึงหายใจออกพร้อมเอามือลงกับที่เดิมบูชา16ครั้งบูชามหาพรหมก่อนนอนให้นั่งเหยียดเท้าทั้งสองไปข้างหน้ามือวางไว้ที่โคนขาลำตัวตั้งตรงให้หายใจเข้าเบาๆยาวลึกสัก3นาทีเสร็จแล้วยกมือขึ้นพนมที่หน้าอกหายใจเข้าพร้อมทั้งล้มตัวไปข้างหน้ามือทั้งสองยืดตรงไปที่ปลายเท้าให้สุดแขนรู้สึกตรึงตรงไหนใจอยู่ตรงตามจุดที่รู้สึกแล้วจึงหายใจออกพร้อมเอามือกลับมาที่เดิมบูชา20ครั้งขณะกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆยาวลึก3นาทีให้นึกภาพท่านพระมหาพรหมชินปัญจระอยู่ตรงกลางกระหม่อมตลอดเวลา
จ้าพระคุณสมเด็จโตได้ปฏิบัติบูชาทุกวันจึงทำให้ท่านมีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับก็เป็นเรื่องราวได้นำสิ่งดีๆมากล่าวกับท่านผู้ฟังผมก็เจริญเพชรสมฤทธิ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถ่ายทอดธรรมะที่เป็นสาระชวนท่านคิดท่านพิจารณาไตรตรองแล้วก็จะเกิดความสุขความเจริญอย่างแท้จริงขอทุกท่านได้น้อมนำศีล5ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานทุกรูปทุกนามในวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัตรสูตรสืบชะตาหลวงรับทายธรรมฉันพัฒนาหารเพลตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569

0: ็นสมาชิกกับเบอร์คลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ

0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
1: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
0: ทำดี
1: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
0: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
1: AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
0: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีล

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องทุมมะการีชาดกพราหมณ์ทุมมะการีเรื่องมีอยู่ว่าณอินทปัตตนครแห่งแคว้นกุรุยังมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าถนนชัยพระองค์ทรงเอาใจใส่ต่อทหารใหม่ที่เพิ่งมาประจำการมากกว่าทหารเก่าวันหนึ่งพระองค์ต้องไปปราบศัตรูผู้ก่อการร้ายในหมู่บ้านแถบชายแดนพอถึงชายแดนทหารใหม่และทหารเก่าต่างเกี่ยงกันรบทหารเก่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทหารใหม่ทหารใหม่ก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของทหารเก่าพระราชาจึงออกรบเพียงลำพังทำให้พ่ายแพ้ยกทัพกลับอินทปัตตนครพระราชาเสียพระทัยในการรบครั้งนี้มากจึงปรึกษากับอมาตย์คนสนิทว่ายังมีพระราชาองค์อื่นๆไหมที่สงเคราะห์ทหารใหม่แล้วพ่ายแพ้เหมือนกับเราอมาตย์ทูลตอบว่าพระองค์อย่าเสียใจไปเลยเรื่องพระองค์เล็กน้อยครั้งหนึ่งเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อทุมมะการีต้อนแพะไปไว้ในคอกที่อยู่ในป่าแล้วสุมไฟไล่ยุงและมองไปเห็นฝูงชมดสีทองเดินมาเขาชอบมากจึงเอามาเลี้ยงไว้ในคอกให้อาหารอย่างดีจนลืมแพะปล่อยปละละเลยเรื่องอาหารการกินทำให้แพะต้องหนีไปอยู่ในป่าหมดส่วนชมดเมื่อถึงฤดูสาดทะการยุงในป่าเริ่มน้อยลงก็พากันหนีเข้าป่าไปอยู่ต้นน้ำลำธารทำให้พราหมณ์ทุมมะการีไม่มีสัตว์เลี้ยงเหลือเลยโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเสียหมดทุกอย่างยิ่งกว่าความสูญเสียของพระองค์มากนักเช่นนั้นแล้วพระองค์จะมัวโศกเศร้าเสียใจไปทำไมเมื่อได้ฟังอมาตย์พูดเช่นนั้นแล้วอาการโศกเศร้าเสียใจก็หายไปจึงพระราชทานทรัพย์ให้อมาตย์เป็นจำนวนมากแล้วให้ความสำคัญกับคนภายในมากยิ่งขึ้นธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้ความสำคัญกับคนใหม่มากกว่าคนเก่าดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไปคนที่รักก็มักกลายเป็น

ัดไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิ

ีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสวะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: อริแปลว่าอะไรอริแปลว่าศัตรูศัตรูคือผู้ที่ทำร้ายเราเนาะยะแปลว่าอะไรยะแปลว่าไกลอริยะก็ไกลจากศัตรูศัตรูของเราคือใครศัตรูของสติปัญญาคือกิเลสนะเพราะฉะนั้นอริยะก็คือไกลกิเลสเมื่อไกลกิเลสก็เลยไกลทุกข์เนี่ยเมื่อไกลกิเลสไกลทุกข์ก็กลายเป็นคนที่ไกลจากปัญหาชีวิตเนาะสัจจะแปลว่าอะไรสัจจะแปลว่าความจริงเพราะฉะนั้นอริยสัจจะคืออะไรคือความจริงกี่ข้ออริยสัจมีกี่ข้ออริยสัจมี4ข้อเรียกว่าอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็แปลว่าอะไรความจริง4ข้อที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์ห่างไกลจากศัตรูห่างไกลจากปัญหาชีวิตคนที่รู้เรื่องอริยสัจ4ก็จะเป็นคนที่มีทางออกในทุกปัญหาแต่คนทั่วๆไปมักจะอะไรมีปัญหาในทุกทางออกพอจะหาทางออกจากชีวิตอย่างนี้ก็มีปัญหาพอจะหาทางออกอย่างนี้ก็มีปัญหาพอจะหาทางออกนี้ก็มีปัญหานี่คือผู้ที่ใกล้กิเลสเนี่ยผู้ที่กิเลสอยู่แถวๆเนี่ยอยู่แถวๆบ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยนะพอคิดถึงทางออกปั๊บมีปัญหาทันทีถ้าถามว่ารู้จักทางออกไหมรู้แต่พอคิดจะหาทางออกก็มีปัญหาละเอาใหม่นะอริยะแปลว่าอะไรไกลจากกิเลสเมื่อไกลจากกิเลสก็ไกลจากอะไรไกลจากทุกข์ไกลจากปัญหาชีวิตสัจจะแปลว่าอะไรอริยสัจจะมีกี่ข้อเนี่ยคืออะไรบ้าง1ทุกข์2 3 4อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลทุกข์เป็นเอาใหม่ดังๆทุกข์เป็นอะไรทุกข์เป็นผลเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุอันนี้เป็นเหตุผลข้อชุดที่หนึ่งเหตุเกิดทุกข์ก็เลยเกิดผลคือทุกข์เอาท่องดังๆที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์เอาที่กับท่านะที่มันทุกข์เนี่ยที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์อันนี้คือคู่ที่หนึ่ง ่อไปความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นผลส่วนอริยมรรคมีองค์8เป็นทางเป็นเหตุเป็นเหตุคือเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์แสดงว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไปสร้างความดับทุกข์หรือว่าไปถึงความดับทุกข์ไปถึงนะไม่ใช่ไปสร้างนะฟังให้ดีเหมือนเรามีดอยสุเทพเนี่ยเป็นผลเป็นเป้าหมายเราจะไปให้ได้เราก็นั่งรถขึ้นไปถึงเลยอีกคนนึงไม่มีรถก็เดินไปก็ไปถึงที่นั่นเหมือนกันอีกคนนึงเดินไม่ไหวก็คลานไปก็ไปถึงเหมือนกันอีกคนนึงก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปก็ไปถึงเหมือนกันแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ไปสร้างดอยสุเทพดอยสุเทพก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละรถยนต์ที่พาไปถึงเนี่ยก็ไม่ได้ไปสร้างดอยสุเทพดอยสุเทพมีอยู่เดิมละแต่เป็นเป้าหมายเป็นผลของการเดินทางเข้าใจไหมคำว่าผลในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผลของการเดินทางคือเราเดินทางแล้วเลยถึงแต่อาจจะไปโดยเครื่องบินโดยรถโดยเรือโดยเดินโดยอะไรเงี้ยจะคลานไปก็แล้วแต่ไม่ได้ไปสร้างผลนั้นไม่เหมือนกับคู่แรกนะคู่แรกเนี่ยเหตุเกิดทุกข์นี่มันไปสร้างเลยคือถ้าเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเนี่ยผลจะไม่เกิดผลจะไม่มีทำไมที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่
3: ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข
2: ์ส่วนที่ไม่ทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเลยเอาล่ะคำถามอะไรคือเหตุเกิดทุกข
3: ์ตัณหา
2: คือความเพลิดเพลินติดใจอยากได้ถ้ามีความเพลิดเพลินหมกมุ่นติดใจอยากได้ในอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็จะเป็น
3: เหตุเกิดทุกข
2: ์เป็นเหตุเกิดทุกข์เลยไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วเราอุ้มเด็กคนหนึ่งเรากอดรัดมันแน่ๆอุ้ยน่ารักน่ารักอุ้ยรักจังเลยรักจังเลยเนี่ยดูเหมือนตอนนี้กำลังมีความสุขแต่วันหนึ่งก็ทุกข์กับไอ้เด็กคนนี้ทุกเพราะอะไรทุกเพราะเขาแปรปรวนเป็นอื่นไปเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยทุกเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นเด็กกลมๆป้อมๆเหมือนเดิมตลอดมันโตขึ้นเนี่ยร่างกายมันนะจิตใจมันก็เปลี่ยนไปที่สุดมันตายจากเราบ้างมันป่วยหนักบ้างเนี่ยเห็นไหมทุกไหมเราเลยทุกเพราะความป่วยไข้เห็นไหมเห็นไหมทุกข์นี่มาจากไหนมาจากความป่วยไข้มาจากอะไรอีกมาจากความตายจากกันใช่ไหมแล้วเพราะความเกิดเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักแต่มันไม่นานมันก็ตายละก็ทุกข์หรือเด็กผู้หญิงคนนี้มันไม่ตายหรอกมันไปซ้ำซ้อนนะเราไม่อยากให้มันแต่งงานไม่อยากให้มันมีลูกมันยังเด็กอยู่มันอายุ10กว่าขวบเองเอ้ามันท้องป่องมาละมันจะเกิดมาอีกละเราก็ร้องไห้เป็นทุกข์เป็นร้อนนะทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาสอนเราว่าไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองฟังแล้วก็งงเอ้าไม่มีเราได้ยังไงเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีของเราสิถูกต้องถ้าไม่มีเราก็ไม่มีของเราเอาแล้วไม่มีเราแล้วความเกิดมีไหมพระพุทธเจ้าตอบทันทีเลยความเกิดมีหรือไม่มีมีความเกิดมีแต่เราไม่เคยพูดว่าเป็นความเกิดของ สิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายใช่ไหมสิ่งมีชีวิตนี่แหละมันถึงจะเกิดจะแก่จะป่วยจะตายใช่ไหมก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันมีกี่ขันมันมาชุมนุมกันกี่ขัน5ขันเพราะฉะนั้นเพราะมีขัน5มันจึงมีความเกิดใช่หรือไม่คิดให้ดีเพราะมีขัน5จึงมีความเกิดใช่หรือไม
3: ่ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มีขัน5จะมีความเกิดไหม
3: ไม่มีค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีเห็นไหมเนี่ยเพราะมีขัน5จึงมีการเกิดขึ้นพอขัน5โผล่ขึ้นมาแล้วก็นั่นเกิดละพอร่างกายมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโทรมไปโทรมไปเราก็ว่ามันแก่ละไอเด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้2ขวบเด็กคนนี้ขวบเดียวเด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนี้เห็นมั้ยเริ่มมีความแก่เกิดขึ้น2ขวบก็แก่แล้วมันแก่กว่า1ขวบความแก่มีก็เพราะขัน5มันมีทีนี้พอร่างกายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ว่าเอ้ยมันป่วยอีกละแล้วพอขันห้าดับไปจากโลกนี้แล้วก็มันตายเพราะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต้องอาศัยอะไรต
3: ้
2: องอาศัยขันห้าถ้าขันห้าไม่มี
3: ความเกิดความแก่ความป่วยความตายก็ไม่มี
2: เข้าใจหรือยังไม่มีเพราะมันต้องอาศัยขันห้าใช่ไหมเราเคยไหมเราเคยไปหยิบก้อนหินมันถึงก้อนไหมเราเคยพูดไหมว่าเออก้อนหินเนี่ยแก่กว่าก้อนหินก้อนนี้โอ้ยก้อนหินนี่ป่วยโอ้ยก้อนหินนี่ตายเราเคยพูดไหมไม่เคยเราจะพูดเกิดแก่เจ็บตายกับขันห้ากับสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่เข้าใจหรือยังเอาละดูมาที่อาจารย์เนี่ยที่สมมุติเรียกว่าอาจารย์พวกเราลองตอบสิว่าตอนนี้จิตวิญญาณอาจารย์เนี่ยค้างตึงอยู่เป็นจิตเป็นจิตค้างอยู่ตรงนี้หรือว่าเกิดปั๊บก็ดับไป
3: เกิดแล้วก็ดับไป
2: พอมีเหตุปัจจัยมันก็
3: เกิด
2: อีกมันเกิดปั๊บมันก็ดับไปสรุปแล้วมันมีหรือไม่มีเนี่ยสรุปแล้วมีจิตอาจารย์เนี่ยมีจิตมีใจหรือไม่มีเนี่ยต้องตอบว่าพอมีเหตุปัจจัย
3: มันก
2: ็ปรากฏเกิดขึ้นเหมือนมีเลยแต่พอมีเกิดปั๊บมันก็ดับไปเลยมันเลยไม่มีแต่พอบอกไม่มีมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดเสร็จปั๊บมันต้องดับธรรมชาติของความดับเป็นธรรมชาติที่อยู่ติดกับความเกิดเพราะฉะนั้นหัวของนิโรโธคือ
3: สังขาร
2: คือสังขารคือการปรุงแต่งขันห้านี่เป็นยอดแห่งขันห้านี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งก็เกิดแล้วก็ดับชิวแล้วมันก็ปรุงแต่งอีกมันก็เกิดแล้วมันก็ดับชิวไปมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นความเกิดเป็นลักษณะของขันห้าต่อไป
3: ความแก่เป็นลักษณะของขันห้าความป่วยเป็นลักษณะของขันห้าความตายก็เป็นลักษณะของขันห้า
2: เป็นลักษณะเป็นอาการของมันน่ะมันเป็นอาการของมันปกติแต่ความไม่รู้ก็ไปยึดเป็นใครเกิดเราเกิดลูกของเราเกิดเราป่วยลูกของเราป่วยเราแก่แม่ของเราแก่เราจะตายแม่ของเราจะตายเห็นไหมมันพูดผิดไปจากความจริงจริงๆแล้วอะไรเกิด
3: ขันห้าเกิดขันห้าป่วยขันห้าแก่ขันห้าตาย
2: เมื่อใดที่เห็นความจริงอย่างนี้ก็เห็นความจริงว่ามันไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้เกิดไหนต้องพูดดังๆดิว่าเราไม่ได้เกิด
3: เราไม่ได้เกิด
2: โอ้โหแค่เห็นว่าเราไม่ได้เกิดนี่มันก็สบายไปตั้งเยอะก็เมื่อเราไม่ได้เกิดก็เลยเราก็ไม่ได้แก่และเราก็ไม่ได้ป่วยและเราก็ไม่ได้ตายเอาแล้วอะไรเกิดอ่ะ
3: ขันห้าเกิด
2: อะไรแก
3: ่ขันห้าแก่ขันห้าป่วยขันห้าตาย
2: ก็เรื่องของมันน่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละมันเกิดมามันก็ต้องแก่มันก็ต้องป่วยมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาของมันมันไม่มีขันห้าไหนที่ไม่ป่วยไม่มีขันห้าไหนที่ไม่แก่ไม่มีขันห้าไหนที่ไม่ดับเพียงเราไปตั้งชื่อมันพอขันห้าปรากฏเราตั้งชื่อมันว่าขันห้าเกิดเราว่าโอ้ยเกิดละนะแล้วพอมันเปลี่ยนไปคือมันไม่เที่ยงไงมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราก็ไปเรียกว่ามันแก่ ะไปตั้งชื่อมันว่ามันแก่แล้วร่างกายมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยมันมีเลือดมีน้องมันก็มีไวรัสแบคทีเรียปูตรงโน้นปูตรงนี้ไปแล้วก็ว่ามันเราไปตั้งชื่อให้มันอีกว่ามันป่วยและที่สุดมันก็สลายผุไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยเราก็ไปตั้งชื่อมันว่าม
3: ันตาย
2: และที่สำคัญเราไปเปลี่ยนประธานที่จริงประธานคือขันธ์ห้ากิริยาคืออาการของมันคือเกิดแก่ป่วยตายแต่เราไปเปลี่ยนประธานแทนที่จะเรียกว่าขันธ์ห้าเราไปเปลี่ยนประธานเป็นเราถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไปตั้งชื่อให้อะแล้วไปใส่สรรพนามอะนะบางทีเราไม่เรียกเราหรอกเราเรียกอะไรยายสมสมรนามสกุลสีสมัยเนี่ยเราก็พูดให้มันว่าไงสมสมรแล้วสมสมรสีสมัยแก่แล้ว
3: สมสมรสีสมัย
2: ป่วยแล้ว
3: สมสมรสีสมัย
2: ตายอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเราไปใส่ชื่อเข้าไปจริงๆเนี่ยสมสมรสีสมัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่ได้แก่มันไม่มีมันไม่มีมันตั้งชื่อเข้าไปเท่านั้นเองเอาต่อไปขี้เกียจชื่อพูดซ้ำว่าสมสมรสีสมัยสมสมรใส่สรรพนามดีกว่า pronoun เราก็ใส่สรรพนามว่าไง
3: เขา
2: พูดให้มันเท่เขาเกิดละเขาแก่เขาป่วยเขาตายถ้าพูดให้เต็มเสียงก็เรียกว่าเขาเกิด
3: เขาแก่เขาป่วยเขาตาย
2: เอออย่างเงี้ยโกรธขึ้นมาไม่เรียกเขาหรอกเรียกมันอีใหญ่ใหญ่สมสมรสีสมัยเนี่ยมันเกิดแล้วมัน
3: แก่แล้วมัน
2: ป่วยอีกแล้ว
3: มันตายแล้ว
2: แต่จริงๆแล้วใหญ่สมสมรสีสมัยเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าขันห้ามันเป็นไปอย่างนั้นแหละ
3: ขันห้ามันเป็นไปอย่างนั้นแหละ
2: เพราะนั้นความไม่รู้จริงที่ไปยึดขันธ์ห้ามาเป็นชื่อเป็นนามสกุลเนี่ยจึงเกิดการแบกภาระขึ้นมาเพราะมีตัวกูจึงมี
3: ของกู
2: เพราะมีตัวเรา
3: จึงมีของเรา
2: ภาระก็เต็มหัวขึ้นมาใครเป็นผู้แบกภาระใครเป็นผู้วางภาระได้พุทธเจ้าก็บอกตอบยากนะถ้าตอบก็ต้องตอบเป็นชื่อนามสกุลนี่แหละสมมุติขึ้นมาพึงกล่าวว่าแต่จริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีบุคคลหรอกคำสอนพุทธเจ้าเป็นความลึกซึ้งอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีบางคนที่ฟังแล้วมึนไปไก่ตาแตกเนี่ยนะตูก็ว่าศาสนาพุทธนี่ดีนะแต่วันนี้ตูฟังแล้วตูมึนมากเลยตูมึนเนี่ยก็ไม่เป็นไรฟังเป็นบุญหูกันละกันแต่คนที่เข้าถึงเขาก็จะเข้าถึงว่าอ้าวความเกิดความแก่ความป่วยความตายน่ะนะมันเป็นอาการของ
3: ขันห้าม
2: ันไม่ได้มีขึ้นเฉพาะนะอยู่ดีๆจะไปเรียกความเกิดให้กับสิ่งอื่นไม่ได้ต้องเรียกให้กับขันห้าเท่านั้นแต่มันจะเป็นขันห้าที่เป็นเทวดาสมมติชื่อว่าเทวดาสมมติชื่อว่ามนุษย์สมมติชื่อว่าแบคทีเรียสมมติชื่อว่าไวรัสสมมติชื่อว่าเชื้อโรคสมมติชื่อว่าไก่ว่าแมวอะไรเนี่ยก็จะสมมุติชื่อยังไงก็แล้วแต่ฟังไหมนะความเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเพียงอาการของขันห้า
3: ความเกิดเป็นเพียงอาการของขันห้า
2: ต่อไป
3: ความแก่เป็นเพียงอาการของขันห้า

0: ังให้ดีความปรากฏของขันห้าเราตั้งชื่อมันว่าความเกิดพอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเติบโตขึ้นเนี่ยที่จริงมันขยายขยายมันเปลี่ยนไปตามปัจจัยเนี่ยเราเรียกว่ามันแก่และพอมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็เรียกว่ามันป่วยแล้วพอมันดับจากภาวะหนึ่งไปเป็นอีกภาวะหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกว่ามันตายเนี่ยแล้วขันห้านี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข
1: ์เป็นทุกข
0: ์เพราะฉะนั้นมีแต่ทุกข
1: ์เท่านั้น
0: เกิดมีแต่ทุกข
1: ์แก
0: ่ดับมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับใครเห็นทุกข์เกิดก็เรียกว่าเห็นอริยสัจข้อที
1: ่หนึ่ง
0: ใครเห็นทุกข์ดับเรียกว่าเห็นอริยสัจข้อที
1: ่สาม
0: เห็นความทุกข์มันดับเป็นปกติเลยไม่ไปยึดขันห้าว่าเป็นของเราเข้าใจไหมความทุกข์โศกก็ไม่มีเอามีคนมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมีคนมาเคาะประตูบอกว่าเธอนายสมมุยนามสกุลเขียวขาวตายละมันตายเมื่อคืนเนี่ยเราฟังเสร็จเราก็อ๋อเหรอธรรมดาเนาะขันห้าเกิดขันห้าดับเป็นธรรมดานายสมมุยนามสกุลเขียวขาวตายไปละแต่พอเขามาบอกว่าเธอพ่อของเธอตายซะละมันทุกข์วืบเข้ามาที่ใจนี่เลยหัวใจมันร้าวรานเลยเพราะมันเป็นของใครมันเป็นพ่อของเราแล้วมันมีเราขึ้นมาแต่ถ้ามองว่าอันนี้ก็ขันห้าอันนั้นก็ขันห้าเห็นนะโอ้มันเกิดมันก็ต้องดับสิเป็นธรรมดาถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมกว่าจะเห็นอย่างเนี้ยต้องทำอย่างไรเอาตอบกว่าจะมาเห็นอย่างเนี้ยกว่าจะมารู้อย่างนี้กว่าจะมาเห็นอย่างเนี้ยต้องมีศีลบริสุทธิ์ต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสนไม่สงสัยลังเลต้องมีปัญญารู้ชัดเขาฟังอย่างนั้นก็ชัดเหมือนที่เขาพูดเนี่ยพูดไปฟังไปก็ใช่ละใช่ละใช่ละเนี่ยมันถึงจะเห็นตามที่เขาเห็นใครเห็นก่อน
1: พระพุทธเจ้า
0: พระพุทธเจ้าเห็นก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าจึงย้อนกลับวังหรือไม่ย้อน
1: ไม่ย้อน
0: ไม่ย้อนกลับวังเสด็จพ่อพระเจ้าสุทโธทนะนิมนต์ไปไหม
1: ไป
0: นิมนต์ส่งคนมานิมนต์เท่าไหร่หมื่นหนึ่งเอ้าทำไมส่งคนมานิมนต์ตั้งหมื่นไปนิมนต์ครั้งแรกพันเอาทหารไปพันหนึ่งไปนิมนต์หายแซบไปบวชมดโกนผมเกี้ยงเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกต่างหากนะโอ้โหส่งพระกลิ้วนะส่งไปอีกพันหนึ่งไปนิมนต์ขอนิมนต์กลับมาส่งไปอีกพันก็ไปฟังธรรมผมล่วงมดโกนเกลี้ยงบวชหมดอีกพันหนึ่งโห ก็เราเป็นพระราชาต้องได้ดังใจส่งไปอีกพันหนึ่งส่งไปเท่าไหร่ก็โกนผมเกลี้ยงส่งไปเท่าไหร่ก็โกนผมเกลี้ยงเครียดไหมทหารยุบหมดอะยุบยุบยุบยุบยุบยุบยุบยุบยุบหมดไป 9,000 แต่ต้องได้ไม่ได้ไม่ยอมเนี่ยเราเป็นกษัตริย์นี่ส่งไปอีกชุดหนึ่งตอนนี้เอานายกรัฐมนตรีนำทัพไปเลยนะนี่นายกไม่ใช่ไปบวชเหมือนคนอื่นเขานะไปนิมนต์มาเข้าใจไหมแต่นายกพูดเฉยเลยถ้าไปมันต้องบวชคือมันเห็นชะตากรรมอยู่แล้วอ่ะมันไปกี่คนมันบวชหมดมันเห็นชะตากรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าข้าพระองค์ต้องการจะบวชจะให้บวชไหมผู้เจ้าข้าพระราชาเกาหัวเลยหมดไปหมื่นเนี่ยนะถ้าไม่ได้กลับมานี่มันตกลงอะบวชก็บวชอะแต่ต้องมานะคือนิมนต์มาให้ได้นายกมนตรีก็ตกลงมาดูชะตากรรมมันคงบวชแน่ๆเลยแต่ไม่รู้มันบวชเพราะอะไรมันแปลกมากที่ผู้ชายอกสามศอกเป็นทหารตัวเบล่มเนี่ยไปทีละพันทีละพันเนี่ยหายแซบหายแซบแล้วข่าวที่กลับมาคือบวชหมดละบวชหมดละมันน่าเครียดจริงๆแต่กษัตริย์ทำอะไรต้องได้ไปนิมนต์มาให้ได้ก็ไปบวชจริง แล้วก็มาจริงๆทีนี้มาเท่าไหร่เลยมาหมื่นท้วนๆหรือเกินหมื่น
2: เกิน
0: โอ้โหอุลุเวกัสสปะอีก1,000นึงอ่ะอุลุเวกัสสปะไปบวชตอนนั้นน่ะบวชล็อตที่2นี่อีก1,000นึงมาก็เป็นหมื่นเดินมาเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้โหเหลืองอลามเลยนะถ้าเราเห็นเราคงตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าสง่างามมากแล้วรูปร่างสูงใหญ่มาสูง9เมตรป๊าดเรานี่กี่เมตรเนี่ยไม่ถึง2เมตรเตี้ยมากเลยนะพระเจ้าเสด็จมาสง่างามมากรัศมีผ่องใสเดินมาสงบสำรวมโอ้แต่กษัตริย์ก็คือกษัตริย์นะกษัตริย์ก็คือลูกกูอะลูกกูอะจะมาใหญ่กว่ากูได้ยังไงลูกก็คือลูกพ่อก็คือพ่ออืมเนี่ยมันมีอำนาจอยู่ในตัวเขาบอกเสด็จแล้วเสด็จแล้วเนี่ยก็ไปยืนที่หน้าต่างมองลูกโอ้ลูกเราเป็นพระพุทธเจ้าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะหน้าตาของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเนาะได้ยินข่าวว่าฉันมือเดียวสงสัยผอมกระดองกองแน่ๆเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่น้ำหนักเท่าเดิมนะแต่ไม่ใช่เท่าตอนออกจากวังนะออกไปฉันมือเดียวน้ำหนักลดแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ตัวมองออกไปอ้าวถือกะลาขอทานอ้าวอ้าวเนี่ยเครียดเลยลูกเราอะเป็นกษัตริย์ไปขอทานทำไมอะคิดว่าฉันเลี้ยงไม่พอหรือไงเป็นหมื่นเนี่ยทำไมฉันจะเลี้ยงไม่ได้วิ่งลงจากพระราชบัลลังก์วิ่งลงจากวังไปถึงก็ตำหนิเลยทำไมมาขอทานเขากินเสียวงกษัตริย์หมดเสียชื่อวงกษัตริย์หมดเนี่ยนะพระเจ้าหันไปตอบเสียงธรรมดามากตอบแบบตัดเยื่อใยไม่เหลือหล่อเลยเราไม่ใช่วงกษัตริย์แต่เราเป็นพุทธวงโนนตายตายเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วเปลี่ยนวงตระกูลเลยนะพระเจ้าบอกเราเป็นพุทธวงเราไม่ใช่ขัตติยะวงอย่าดูหมิ่นอาหารบิณฑบาตหันไปว่าพ่อเนี่ยเป็นกษัตริย์ก็ตามอย่าดูหมิ่นอาหารบิณฑบาตจงประพฤติธรรมโดยสุจริตอย่าประพฤติธรรมโดยทุจริตนะอย่าทำชั่วนะการประพฤติธรรมต้องประพฤติดีนะอย่ามาพูดจาไม่ดีนะอย่ามาตำหนิติเตียนอาหารบิณฑบาตนะจงประพฤติธรรมโดยสุจริตอย่าประพฤติธรรมโดยทุจริตอย่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะนี่ประพฤติธรรมเหรอเนี่ยฮะคิดโกรธนี่คิดชั่วแล้วนะคิดหงุดหงิดรำคาญนี่คิดชั่วแล้วนะฮะคิดดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนี่คิดชั่วแล้วนะฮะคิดที่เหนียวนี่คิดชั่วแล้วนะอย่าประพฤติธรรมโดยทุจริตพระพุทธเจ้าสอนใครเนี่ยพระพุทธบิดาโอ้ปัญญาเยอะไหมต้องปัญญาเยอะสะสมบารมีมาเยอะไหมเยอะถึงขั้นเป็นกษัตริย์ไม่ต้องสอนยาวอันนี้อาจารย์อธิบายขยายความนะพระองค์พูดสั้นๆอย่าดูหมิ่นอาหารบิณฑบาตอย่าประพฤติธรรมโดยทุจริตจงประพฤติธรรมโดยสุจริตเพราะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเท่านั้นนะฮะบรรลุโสดาบันแทงทะลุแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยว่าเราจะต้องประพฤติธรรมโดยสุจริตเท่านั้นต้องมีความประพฤติที่ดีเท่านั้นต้องสุจริตเท่านั้นต้องประพฤติดีต้องคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงเท่านั้นถ้าไม่มีบุญไม่ได้เป็นพ่อของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเนี่ยยืนหยัดเพียงพระองค์เดียวเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิตนำในทุกเรื่องเลยเพราะพระองค์สั่งสมบารมีมามากแต่ถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีเนี่ยจะโดดเด่นขนาดนั้นเนี่ยต้องอยู่กันเป็นกลุ่มจึงมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่คนเดียวไม่รอดนะฮะตายคาที่เลยทำไมตายถูศาลาคนเดียว3ศาลานี่ตายแน่ๆเลยนะถูศาลาหอฉันถูศาลานิพพานถูศาลาอตัมมยตาเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายเพราะอะไรมันตายเพราะมันทำงานหนักมันต้องอาศัยหมู่คณะแบ่งงานกันคนละหน่อยคนละหน่อยคนละซีกคนละชั้นอะไรเงี้ย ระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะรู้อะไรรู้อริยสัจ4รู้ความจริงว่าขันธ์5มันเป็นทุกข์เป็นปกติของมันมันมีอาการของมันเองมันเกิดมันแก่มันป่วยมันตายของมันเป็นปกติเพราะนั้นจึงไม่ไปยึดความเกิดว่าเป็นเราเกิดจึงไม่ยึดความแก่ว่าเป็น
1: เรา
0: แก
1: ่จึงไม่ยึดความป่วยเป็นเราป่วยจึงไม่ยึดความตายเป็นเราตาย
0: พระองค์จึงพ้นจากความเกิดแก่ป่วยตายเพราะนั้นความพ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยมาสอนว่าไงธรรมะที่ท่านพ้นแล้วเนี่ยก็คือนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยอชาตังในนิพพานไม่มีความเกิดไม่มีเราเกิดถ้าบรรลุนิพพานแล้วก็เห็นความจริงว่าไม่มีเราเกิดไม่มีเรา
1: แก
0: ่ไม่มีเราป่วยไม่มีเรา
1: ตาย
0: แต่ขันห้ามัน
1: เกิ
0: ดของมันเป็นปกติขันห้ามัน
1: แก่ของมันเป็นปกติ
0: ขันห้ามันป่วยของมันเป็นปกติขันห้ามันตายเป็นปกติมันดับเข้าใจไหมขันห้าเป็นทุกข์ไหม
1: เป็นทุกข
0: ์ขันห้าเกิดก็คือทุกข์เกิดไม่ใช่เราเกิดและขันห้าก็ดับไม่ใช่เราตายเพราะฉะนั้นในนิพพานจึงไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยไม่มีความตายนิพพานคือการสิ้นอุปทานไม่ไปโง่ไม่ไปหลงไม่ไปยืดเอาอีขันห้ากองทุกข์มาเป็นตัวกูของกูเข้าใจได้ยังแต่เพราะทุกวันนี้มันยึดอยู่มันจึงไม่จบภาระปัญหาสักทีมันห่วงตัวกูเนี่ยเฮ้ยถ้ากูเอารถไปคืนเนี่ยแล้วกูจะเดินยังไงไหวเนี่ยกูเดินไม่ได้แน่ๆเลยแล้วกูจะไปส่งนักบวชของกูยังไงเนี่ยนักบวชกูก็ชอบอยากไปโน่นไปนี่แล้วกูเองก็ชอบเที่ยวกูก็อยากเอานักบวชนี่ไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศมั่งถ้ากูไม่มีรถนี่กูยุ่งแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นกูก็ต้องมีรถของกูแล้วกูก็มีรถของกูที่แก่ๆโทรมๆแล้วกูก็ต้องเอารถของกูไปซ่อมเอ้าซ่อมได้ไงไม่มีเงินกูต้องไปหาเงินกูต้องไปหาเงินไม่ต้องหาหรอกมีมรดกเยอะเออถึงมีมรดกกูต้องครอบครองว่าเป็นเงินของกูนะกูต้องไปเซ็นชื่อกำกับไว้นี่เงินของกูกูต้องบริหารเงินของกูกูก็เลยมีกูอยู่อย่างเงี้ยนะกูก็เลยมาบรรลุนิพพานแต่เวลาอธิษฐานจิตพอให้ทานนิดทานหน่อยให้เข้าก้อนเดียวก็อะไรนิพพานะปัจจโยโหตุนะขอให้บรรลุนิพพานเติ๊กเนี่ยขอแล้วขออีกอยู่นั่นแหละ10ผล20ผลขออยู่นั่นแหละแต่พอเขาบอกว่านิพพานคือไม่มีตัวกูเกิดไม่มีตัวกูแก่ไม่มีตัวกูป่วยไม่มีตัวกูตายไม่มีอะไรเป็นของกูทั้งสิ้นสละสมบัติให้หมดไปบวชตามรอยพุทธเจ้าไปบ๊ายไปได้จะใดประตูรถกี่คันน่ะบ้านกี่หลังน่ะที่ดินกี่ผืนน่ะของกูหมดเหรอได้กินยมพบาลโทรมาบอกนะว่าเธอจะตายพรุ่งนี้แล้วฮะกะขึ้นมาแล้วตะกะกะกูตายอันก็ไม่ใช่ของกูอ่ะกะโอ้แน่นอนไอ้แก้วมารุนเอาไปหมดเลยรู้จักไอ้แก้วมารุนไหมคนมาทีหลังมารุนแปลว่ามาทีหลังไอ้แก้วมารุนเอาไปหมดคนที่มาทีหลังก็มาเป็นไงลูกมั่งล้านมั่งอะไรญาติพี่น้องมั่งก็มาเซ็นชื่อรับไปอันนี้ที่ดินของกูใหม่นะก็โง่กันใหม่ยึดกันใหม่อีกรอบนึง
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: ทำดีแล้วได้ผลดี
5: นั่นน่ะเป็นไปได้
4: ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
5: นั่นน่ะเป็นไปได้
4: ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้
4: ทำชั่วแล้วได้ผลดี
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้

0: ชาติต่อไปด้วย
1: จึงต้องรีบทำดีจึงต้องรีบทำดีถ้าไม่อยากคิดชั่ว
0: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่ว
0: ต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
0: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ดังนั้นต้องอยู่ในสิ่ง

ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒน